0: ทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งการระบายน้ำให้เร็วที่สุดลดผลกระทบต่อประชาชน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนคาดว่าจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมจึงกำชับให้หน่วยงานด้านน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนโดยกรมชลประทานให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่สำคัญเช่นจังหวัดสมุทรปราการนครนายกและคลองสายหลักต่างๆให้ลงสู่ระดับต่ำสุดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลนอกจากนี้จำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำหรือคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงขอให้จังหวัดและท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและก่อนเกิดภัยปภ.ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านเซลล์บอดแคส
3: ต์แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะสุกส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้หารือร่วมกับปภ.และจังหวัดต่างๆเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟู
4: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่เราต้องทำ
2: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกระจายติดตั้งครอบคลุม560จุดทั่วเมืองและลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกดังนั้นจะใช้โอกาสนี้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางและร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสหประชาชาติใน3เสาหลักได้แก่สันติภาพและความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนและในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาตินำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและกลับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติ
6: เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
5: ด้านนายสุภจีสุทธาพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับนักลงทุนและผู้บริหารสถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐว่าได้นำเสนอพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนรวมถึงผลการดำเนินงานและอันดับต่างๆของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตลอดจนศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งนี้นักลงทุนให้ความสนใจต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการวมถึงจีนซึ่งได้ชี้แจงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่มีความสมดุลมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันและไม่ได้เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
7: นักลงทุนก็มีความสนใจในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะอยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของประโยชน์ร่วม
5: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีกล่าวว่าการหารือกับนักลงทุนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ Data Center รวมถึงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: สภากลาโหมสั่งการหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเนื่องจากพบว่ายังมีการใช้โดรนบินสอดแนม
8: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมสภากลาโหมมีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนเนื่องจากฐานในพื้นที่ชายแดนรายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่มาตรการดังกล่าวจึงเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือการประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้ขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ได้ประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและกำหนดเขตสีของแต่ละพื้นที่มีจำนวน5สีประกอบด้วยระดับ1สีเขียวมาตรการเฝ้าระวังระดับ2สีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงและระดับ5สีแดงเข้มคือเกิดการปะทะขึ้นหากฝ่ายกัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงการแก้ปัญหาก็จะเริ่มจากการเจรจาก่อนหากยังไม่หยุดอาจจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังการตักเตือนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมบังคับรถขนส่งจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต ้องติดตั้งระบบ GPS ทุกคันเพื่อควบคุมความเร็วตรวจสอบเส้นทางให้เป็นมาตรฐานเดียวกับรถไทยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการในประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้มีรถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงรถขนส่งผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศกำหนดให้รถขนส่งต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือ GPS ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่บังคับใช้กับรถขนส่งของไทยเพื่อบูรณาการการกำกับดูแลเชิงรุกควบคุมทั้งเรื่องเส้นทางความเร็วและชั่วโมงการทำงานของผู้ขับขี่ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งไทยทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไป
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย.17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
12: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐยังมีจุดยืนแตกต่างกันหลายประเด็นเกี่ยวกับการยุติสงครามแต่การเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยอิหร่านกำลังพิจารณาท่าทีตอบกลับของสหรัฐหลังเสนอให้ยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรือผ่านได้อีกครั้งด้านนายมาร์โครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านยังต้องใช้เวลาและความพยายามในการเจรจาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐและไม่ยอมให้ประเทศอื่นใช้ประโยชน์จากช่องแคบฮอร์มุสระหว่างที่อิหร่านยังคงถูกปิดกั้นการเดินเรือโดยสหรัฐ
1: ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกีออกแถลงการร่วมกับอิรักที่ระบุว่าตุรกีจะทยอยส่งมอบฐานทัพบาชิก้าซินคารทางตอนเหนือของอิรักให้รัฐบาลอิรักเข้าควบคุมหลังอิรักบรรลุข้อตกลงที่ให้กลุ่มติดอาวุธชาวยาซิดีซึ่งตุรกีมองว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่มติดอาวุธ PKK ที่ก่อเหตุรุนแรงในตุรกีมานานกว่า40ปีส่งมอบอาวุธให้แก่รัฐบาลอิรักแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยตุรกีและอิรักบรรลุข้อตกลงระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการส่งมอบฐานทัพ ทั้งนี้ตุรกีตั้งฐานทัพดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมปี2558ด้วยความเห็นชอบจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักจนทำให้รัฐบาลอิรักไม่พอใจและกล่าวหาว่าตุรกีละเมิดอธิปไตยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกนธวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์ครอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ28ปีนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านหญิงเป้าบินสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิมประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทอง SEA Games 2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีน35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมหนนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียตัวเดี่ยวมือ1วิลคุรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกสบทัศอารีแพ้กับอันวีฟาฮาน0-2เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้คู่ของอินโดนีเซีย0-2เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายอินโดนีเซีย1-3คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสรัชนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมจอมพลังไทยด้วยสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนท95กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก119กิโลกรัมสรัชนาคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานโรดเรซบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติบรรทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีระพลชาวเชียงขวางอันดับ20

0: ไปลุยศึกเรือทัวร์เดินหลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปฟุตบอลชายกลุ่ม A ทับช้างศึกหนุ่มลงสนามนัดที่3แพ้กับทีมชาติญี่ปุ่น0ประตูต่อ3อย่างไรก็ตามทับช้างศึกหนุ่มไทยยังเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B ในวันที่26กันยายนเวลา 13:00 น.พิจิตร กาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็วยี่สิบถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็วสิบห้าถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 น. สูงกว่าระดับเทปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาที
2: 1นาทีกับกปท.
1: อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบานก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยกายภาพบำบัดการกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ระยะที่ผู้ป่วยยังหมดสติหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบแผลกดทับและข้อยึดติดผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพรุนแรงต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทุกวันการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้ฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งค่ะ
8: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
9: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์
10: บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจาก
11: เลขที่600
10: หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
11: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

ทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่9ข้อที่7ถึงข้อที่9เวลานั้นกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดทรงรู้สึกสับสนเพราะบางคนพูดว่ายอห์นได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายบางคนพูดว่าประกาศกเอลียาได้ปรากฏแล้วบางคนว่าประกาศกในอดีตคนหนึ่งได้กลับคืนชีพแต่กษัตริย์เฮโรดตรัสว่ายอห์นนั้นเราได้ตัดศีรษะแล้วคนที่เราได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นใครกษัตริย์เฮโรดจึงทรงหาโอกาสจะพบพระองค์

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพระราชบดีของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทฐานที่1นั้นบอกว่าไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์เราเห็นปัญญาจารย์สาธยายชีวิตประจำวันท่านเน้นลักษณะไม่เที่ยงของทุกสิ่งในโลกนี้ส่วนพระวรสารวันนี้เมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าท่านก็รู้สึกสับสนถามว่าคนคนนี้เป็นใครและหาโอกาสจะพบพระเยซูเจ้าเราเคยเรียนคำสอนที่เอ่ยถึงชื่อของพระเยซูเจ้าบ่อยใช่ไหมครับแต่เวลานี้เราตอบได้ไหมว่าสำหรับเราอะเราคิดว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครถ้าเรามีข้อสงสัยเราควรมีเวลาอ่านพระวรสารทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้าเพื่อเพิ่มความเชื่อของเราก็ขอให้พี่น้องได้ขยันหมั่นเพียรนะครับ

และนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

18,838 คนสมาชิกสมัครใหม่ในเดือนที่แล้ว480คนและเสียชีวิต252รายญาติผู้เสียชีวิตก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์จำนวน 136,005 บาท 60 สตางค์และรับค่าพิธีกรรมทางศาสนาอีก 1,000 บาทรวมรับสุทธิ 131,605 บาท 60 สตางค์เงินสงเคราะห์เรียกเก็บสมาชิกรายละ315บาทอาสนวิหารอัครเทวดามีแขกเอาท่าแร่จัดขิงขันกีฬาเซนไมเคิลคัพครั้งที่4ระดับอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงในวันที่26กันยายนณลานกีฬาศาลามาติโน่โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆวอลเลย์บอลเยาวชนอายุ13ปีอายุ16ปีและหญิงไม่จำกัดอายุชายไม่จำกัดอายุนะครับประเภทวอลเลย์บอลส่วนประเภทเสปัตตะกร้อชายและเสปัตตะกร้อหญิงนอกจากนั้นก็ยังมีการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 มี3รุ่นรุ่นเยาวชนอายุ18ปีรุ่นเยาวชนอายุ23ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปนอกจากนั้นก็มีการแข่งขันแบดมินตันชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมและการแข่งขันฟุตบอลเด็กนักเรียนคำสอนด้วยนะครับวันที่26กันยายน2526นี้ณลานกีฬาศาลามาติโน่ตำบลท่าแร่อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอเชิญร่วมฉลองวัดมารีสมภพกุดจอกใหญ่ตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10:30 นาทีในเดือนหน้าตุลาคมครับวันเสาร์ที่3ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองอารามกาลิสกาปูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านนบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรัพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงณอารามกาปูชินท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10:30 นาทีเสร็จพิธีก็ขอเชิญรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกันและซิสเตอร์ก็ฝากบอกบุญมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพขอโรงทานโรงอาหารโรงน้ำดื่มมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10:00 นที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอพระคุณเวลา11:00 นและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10:00 นอาสนวิหารอัครเทวดามีแขกเอาท่าแร่ประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา19:00 นมิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา6:00 นมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอัครเทวดามีแขกเอาท่าแร่วัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนต์ก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นาทีมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบันโชคอํานวยตําบลวังตะมัวอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานณรงค์ผันพลีประธานพิธี

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดที่สมัครเป็นสมาชิกชสค.ประจำเดือนสิงหาคมนะครับมีสมาชิกปัจจุบันจำนวน1

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพระสบดีของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทฐานที่1นั้นบอกว่าไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์เราเห็นปัญญาจารย์สาธยายชีวิตประจำวันท่านเน้นลักษณะไม่เที่ยงของทุกสิ่งในโลกนี้ส่วนพระวรสารวันนี้เมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าท่านก็รู้สึกสับสนถามว่าคนคนนี้เป็นใครและหาโอกาสจะพบพระเยซูเจ้าเราเคยเรียนคำสอนที่เอ่ยถึงชื่อของพระเยซูเจ้าบ่อยใช่ไหมครับแต่เวลานี้เราตอบได้ไหมว่าสำหรับเราอะเราคิดว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครถ้าเรามีข้อสงสัยเราควรมีเวลาอ่านพระวรสารทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้าเพื่อเพิ่มความเชื่อของเราก็ขอให้พี่น้องได้ขยันหมั่นเพียร นะครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตา

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดถึงวันๆนะครับเจอกันวันนี้ก็วันอะไรเนี่ยวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569นะครับพูดถึงวันปุ๊บต้องมองหาปฏิทินก่อนอันดับแรกนะฮะเดี๋ยวหลงเดี๋ยวลืมนะวันพฤหัสบดีแล้วนะครับแป๊บเดียวสภาพอากาศก็นะฮะดีๆครับแดดเปรี้ยงแดดแรงนะฮะแต่ก็มีลมโชยมาเรื่อยๆสบายอกสบายใจกันนะครับในช่วงวัน2วันนี้นะไม่มีฝนส่งมอบความสุขความปรารถนาดีไปยังทุกๆท่านนะครับผ่านทางเสียงเพลงสตริงเก่าๆนะครับยุค70 80 90ยุค2000นะฮะหรือว่าบทเพลงเพื่อชีวิตเพลงเก่าๆลูกกรุงนะลูกทุ่งบ้างเพลงสหประชาชาตินะครับเพลงฝรั่งญี่ปุ่นเพลงจีนอินเตอร์เดียและอื่นๆนะครับตามแต่ท่านจะส่งเข้ามาหรือว่าแล้วแต่ผมจะคิดถึงนะฮะเพลงแรกวันนี้นะครับบทเพลงของคุณทัศน์ณัฐกัวทุ่งนะครับชื่อเพลงแปลกๆคิดคึกคิดอะไรนี่แหละนะฮะนะมอบเป็นความสุขสำหรับทุกท่านนะครับเจอโจ๊บมันๆกันในช่วงแรกเพิ่มความกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงกระปรี้กระเป๋านะฮะตื่นมาปุ๊บก็ต้องให้มันมีแฮงคอยก่อนนะครับขยับขยายสายสะโพกขยับร่างกายนะครับจะได้แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับและอีกอย่างนึงนะครับตื่นปุ๊บมาเนี่ยนะฮะพยายามคิดถึงอะไรที่มันดีๆเข้าไว้นะครับไม่ใช่ว่าตื่นปุ๊บจมปั๊บแบบนี้นะมันจะทำให้แย่ไปทั้งหมดเลยนะครับแย่กับตนเองแย่กับผู้คนรอบข้างนะฮะยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะมองโลกในแง่บวกนะฮะเห็นแมงน้ำมวกบินมาเห็นผีเสื้อบินมายิ้มให้กับเขาคิดถึงเพลงอะไรก็เหมือนเดิมเลยครับส่งเข้ามาได้นะครับที่0619เบอร์อะไร0619640999นะครับเบอร์ตัวเองก็ลืมหรือว่าทักแชททักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับและก็ขอสวัสดีไปยังท่านที่ฟังออนไลน์ทุกท่านทุกพื้นที่ด้วยและที่ทักทายกันเข้ามาแล้วนะครับพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์นะครับมาแต่เช้าเลยขอฟังเพลงช่อชวนชมนะครับก่อนที่จะไปถอนฟันขอให้หายไวๆนะครับพี่ปิ๊กนะครับอาการปวดฟันนี่แม่นะใครเคยเจอนี่มันโคตรทรมานเลยนะครับในขณะที่ประตูเสรีพัฒน์ก็ฝากเพลงเข้ามานะครับเจ้าภาพจงเจริญช่วงแรกช่วงที่สองของธานินประตูด้วยนะครับเพื่อนอ้อเพื่อนตุ้ยนะครับท่านนักศึกษารุ่นที่1ก็ทักทายกันเข้ามาแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:00 น.ถึง 10:00 น.กับรายการคิดถึงวันๆทาง FM 104.5 วิทยุมิสังทารานองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงแห่งนี้นะครับกับผู้ให้การสนับสนุนรายการของเรานะครับร้านพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จะขอเรียนกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอบุญศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมท่านนายกเทพากรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอ้าไก่สดท่าแร่ครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามคุณเอกรินพงพิษนะครับแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานเสียนเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมคุณโอธนภัทรพีระธรรมแห่งบริษัทอินโนโซลพัทจำกัดครับร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่พี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์วรวุฒิลงศพท่าแร่ผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนและร้านไก่ชนแก้วครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือท่านผู้ฟังทุกๆท่านนั่นเองนะครับ FC ทั้งหลายทั้งที่โทรมาและก็ไม่ได้โทรมาส่งมอบความสุขความปรารถนาดีผ่านทางเสียงเพลงไปยังทุกท่านนะครับและก็จัดเลยนะครับเพลงที่พี่ปิ๊กขอนะครับช่อชวนชมตามด้วยเจ้าภาพจงเจริญของประตูเสรีพัฒน์นะครับช่วงนี้3ชามันๆ2เพลงครับ

จ้าภาพจงเจริญในศิลปิน3โทนศิลปินอารมณ์ดีนะครับจากประตูเสรีพัฒน์ทองอันตังนะครับคุณป้าผู้ใจดีนะฮะฝากเพลงนี้ให้กับใครบ้างเดี๋ยวดูก่อนนะครับข้อความยาวนิดนึงนะครับปาตุเสรีพัฒน์นะครับบอกว่าฝากให้กับนะครับท่านสวหมู่6ทุกคนเลยนะครับให้กับป้าต้อยป้าคนึงนิดฟังด้วยกันด้วยนะครับขอให้แฟนๆ FM FM 104.5 ของเรานะครับโดยเฉพาะรายการคิดที่บรรวาลจงเจริญทุกคนเลยนะฮะหล่อสวยนะฮะท้าทั่วโลกเลยนะครับแฟนรายการที่หล่อและสวยที่สุดนะต้องแฟนรายการคิดถึงวันๆไม่มีใครเท่านะครับในโลกนี้ผมเป็นกรรมการเองนะครับผมลำเอียงสุดๆครับหนุ่มพลแก้วนะครับขอฟัง3ชาติด้วยคนนะครับขอแจมเลยนะครับเดี๋ยวผมจัดเพลงอัลบั้มซุปเปอร์ฮิตของพี่ดอนสอนระเบียบให้แล้วกันนะครับแล้วก็มีท่านผู้ฟังที่ขอเพลงกันเข้ามาสวยๆหลังตลาดเก่าท่าแรกขอฟังเพลงจดหมายฉบับสุดท้ายของพี่ต้องเรนโบว์นะครับคุณออนจากบ้านบ่นมากขอฟังเพลงที่สุดของหัวใจของคุณแจ้ดุพลแก้วการโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับกับบทเพลงที่ขอนะครับเพื่อนอ้อด้วยนะครับวันนี้เป็นวันพิเศษนะฮะอีก1วันของเพื่อนอ้อนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวจะอวยพรให้นะครับจากหนุ่มโพนาแก้วครับผมเลือกเพลงนี้ให้แล้วกันนะครับปูไข่ไก่หลงอัลบั้มซุปเปอร์ฮิตจากพี่ดอนสอนระเบียบครับ

ปอร์ฮิตนะฮะพี่กุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดานะครับขาดคนหุงข้าวนะครับ30กว่าปีที่ผ่านมานะครับอัลบั้มซุปเปอร์ฮิตนะครับของบริษัทนิติทัศน์โปรโมชั่นนี่โด่งดังมากมายเลยทีเดียวนะครับศิลปินในค่ายมาขับร้องนะครับในสไตล์ลูกทุ่งนะครับบวกกับดนตรี3ชาติแบบใหม่กันเกือบทุกคนเลยนะฮะนำโดยพี่ดอนสอนระเบียบพี่กุ้งตวงสิทธิ์พี่ก้อยพรพิมลนะครับพี่แซมยุรนันท์พมรมนตรีนะฮะและอีกหลายๆท่านนะครับวงสเตทเอ็กซ์เพรสนะฮะต่างออกเพลงซุปเปอร์ฮิตกันอย่างมากมายแล้วก็โด่งดังกันทุกชุดเลยทีเดียวนะครับขาดคนหุงข้าวนะเพลงนี้มาเป็นความสุขสำหรับทุกท่านด้วยนะครับกับเวลาตอนนี้ 8:26 นาทีคิดถึงวันๆในชั่วโมงแรกรับใช้คุณนะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณยายควรคำนึงยงดีนะครับคุณแม่ของเพื่อนอ้อคุณสสิธรนะครับก็ขอให้คุณยายควรคำนึงยงดีจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพแข็งแรงทั้งใจและกายนะครับจงเป็นร่มโพร่มทรายให้ลูกๆหลานๆตราบนานเท่านานและก็มีความสุขนะครับปีนี้79แล้วคุณยายนะครับสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะครับสำหรับคุณยายควรคำนึงยงดีและก็คุณอ้อเพื่อนอ้อนะครับฝากเพลงให้คุณแม่ด้วยนะครับเพลงอธิษฐานของคุณนัทปีเรียนะครับเสียงช่วงนี้เปิดเพลงอวยพรให้กับคุณยายควรคำนึงยงดีและก็เพลงที่คุณอ้อขอให้กับคุณแม่นะครับ

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดอีกครั้งนะครับคุณยายคุณคำนึงยงดีนะครับในวัย79ขวบนะฮะคุณยายกำลังจะเดินทางไปโรงเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุนะครับก็ขอคุณยายมีสุขภาพแข็งแรงนะครับขอพระอวยพรเป็นพิเศษนะครับอยู่กับลูกหลานตราบนานเท่านานอยู่เป็นร่มโพร่มใสนะครับอายุยืนยาวหมื่นปีหมื่นปีนะครับคุณยายคุณคำนึงนะครับแม่เพลงนี้ของคุณนัทมีเรียก็เพลงความหมายดีมากเลยนะครับอธิษฐานฮ่อไปกับแฟนๆรายการของเราทุกท่านด้วยนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่ด้วยกันนานๆนะฮะอีก100ปีเราคงพบกันอีกนะครับแต่สงสัยผมนี่จะไปก่อนแล้วมั้งขอบคุณนะครับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแรกนะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแรกคุณหมอดำคุณหมอบุญศักดิ์บุตรดีด้วนและก็เจลิมนะครับต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแรกปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดด้อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแรกจัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงนะครับจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬด้วยนะครับสนใจติดต่อ081-954-7173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับขอบคุณท่านนายกเทพกรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่นะครับนึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอนะครับผลิตภัณฑ์ไก่สดนะครับไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวต่างๆเครื่องปรุงเครื่องครัวมากมายใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับท่านที่จัดงานจัดการโดยเฉพาะงานขาวดำนะครับอยากได้สินค้าในร้านไปใช้ก่อนก็มารับไปก่อนได้เลยแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังนะครับหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056เราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาจนถึง18นาฬิกากับอะไก่สดท่าแรกครับขอบคุณตร.โอเคท่าแรกถนนท่าแรกศรีสงครามนะครับบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบ.ต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจนะครับบริการเป็นกันเองครบจบในที่เดียวที่ตร.โอเคท่าแรกเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดั่งใจเทไว้ทุกที่นะครับคอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานนะครับหมายเลขโทรศัพท์0864441924ครับขอบคุณนะครับสำหรับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานโดยเศรษฐเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับจำหน่ายเนื้อวัวสดๆนะครับเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆนะครับเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนชิงบานหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดนะครับคุณโอธนภัทรพีวรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับระบบออนกริดออฟกริดระบบไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนหนาก็มีนะครับมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟทั้งบ้านเรือนนะครับอาคารสำนักงานนะครับร้านมินิมาร์ทร้านกาแฟและก็อื่นๆสอบถามและปรึกษาหารือกันได้ที่0815369695ครับขอบคุณนะครับพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะครับนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับเรามีหมอนวดประจำเพื่อนวดแผนไทยให้กับคุณนะครับผ่านการอบรมตามหลักสูตรนะครับได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีคุณภาพสนใจติดต่อได้ที่0654012028นะครับตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ถนนสกลนครนครพนมนะครับฝั่งเดียวกันกับคิวรถ2แถวท่าแรกกับร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแรกครับขอบคุณนะครับวรวุฒิโรงศพท่าแรกโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์นะครับงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่หมู่ที่1ชุมชนเฟื่องฟูนะครับซอยข้าง 7-11 นะครับถนนคนทำดาวตรงไปเรื่อยๆนะครับอยู่ด้านซ้ายมือก่อนถึงท่าเรือนะครับ
ือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0872199503วรวุฒิโรงศพท่าแร่นะครับพร้อมรับใช้และอยู่เคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตนะครับนี่คือผู้ใจดีของเรากับรายการคิดถึงวันหวานไปฟังเพลงของพี่แจ้ดานุพลแก้วการที่ขอเข้ามานะครับบทเพลงนี้นะครับเดี๋ยวรับโทรศัพท์ป้าต้อยก่อนนะฮะสวัสดีครับป้าต้อยครับครับเพลงอะไรครับป้าต้อยครับรักฉันนั้นเพื่อเธอนะฮะมอบไปกับใครเป็นพิเศษครับมอบไปกับใครครับขอบคุณค่ะแล้ว

ของพี่ต้อมเรนโบว์นะครับอัลบั้มด้วยดวงใจกับเพลงนี้จดหมายฉบับสุดท้ายนะครับจากคุณอ่อนบ่นมากเป็นผู้ขอนะครับยุคนั้นเขาบอกว่าเพลงนี้คือเพลงความในใจภาค2นะครับคิดถึงบรรยากาศในช่วงนั้นผมน่าจะอยู่ม.3ฝนตกโปรยๆผมก็สมมุติว่าตัวเองเป็นพระเอกมิวสิกนะฮะเพลงนี้กำลังดังพอดีนะครับอินเหลือเกินกับเพลงเดินตากฝนกลับบ้านครับปรากฏว่าไข้รับประทานเพราะฉะนั้นอย่าหาทำนี่คือความสุขในการคิดถึงอดีตนะครับขอต้อนรับเพื่อนสุริยันบือกุศลนะฮะเสียยันนะฮะตอนนี้เป็นเสียไปแล้วนะครับนี่ก็เพื่อนรุ่นที่1ทางด้านศึกษานะฮะเพื่อนอ้อฝากข่าวมาบอกว่าเพื่อนสุริยันก็กำลังฟังทางออนไลน์อยู่ในตอนนี้นะครับเฮงๆรวยๆเพื่อนนะฮะเพื่อนเขาเป็นเสียเป็นเจกันหมดแล้วนะฮะเหลือแต่ผมนี่แหละนะฮะเป็นอะไรก็ไม่รู้ขอบคุณน้องว่านไฟผู้ที่ใสด้วยนะครับลูกสาวของท่านผอ.ดาวิดนะครับส่งเพลงรักเธอไม่มีวันหยุดนะครับฝากกับรุ่นพี่และก็เพื่อนๆศิษย์เก่าซินโยเซฟทุกๆคนนะครับดวงใจเพ้อคุณกุ๊กไก่นะครับจากสกลนครขอฟังเพลงไกลเท่าเดิมของวงไฮด้านะครับคุณบอยจากอากาศอำนวยขอฟังเพลงร้อยเหตุผลของสเตอร์นะครับในขณะที่หนุ่มเชียงคือขอฟังเพลงยังไม่พอของเสกโลโซนะครับและก็มีจากนางหัวบ่อนะครับทั้งรักทั้งเกลียดของพี่กุ้งตรงสิทธิ์อุดมจินดานะครับคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการและก็ส่งมอบความสุขให้แก่กันและกันผ่านทางเสียงเพลงเก่าๆแบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:00 นถึง 10:00 นนะครับ FM 104.5 วิทยุมิตรสังทะเลนกแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงแห่งนี้ครับจะมีรักเธอไม่เสื่อมคลายไปฟังเพลงที่ป้าต้อยส่งเข้ามานะครับรักฉะนั้นเพื่อเธอพิงค์ฮันเตอร์จากค่าย EMI ครับ

ตุงสิทธิ์เปรมจินดาศิลปินวงเพื่อนนะครับอัลบั้มชุดสุดท้ายของวงเพื่อนนะครับชุดที่5และก็โด่งดังที่สุดเลยก็คือเพลงนี้นะครับทั้งรักทั้งเกลียดนะฮะทั้งขี้เดียดทั้งหยะแยง จากนางหัวบ่อนะครับที่ส่งเพลงนี้เข้ามานะครับขอบคุณเฮียชาญนะครับเฮียชาญชัยพงศ์ชีวกุลคนรูปหล่อนะฮะสมัยหนุ่มๆนี่เคยปฏิเสธนะครับเขาให้ไปเล่นหนังนะครับแต่เฮียชาญไม่ไปเพราะว่ารักพี่แดงพี่แดงไม่ให้ไปด้วยขอฟังเพลงอาจจะเป็นคนนี้ของพี่แหวนทิติมาสุตสุนทรนะครับและก็จากคุณแม่น้องการสกลนครขอฟังเพลงเพียงเธอของวงพราดอนครับสุดหล่อท่าแร่หมู่6ขอฟังเพลงแผลในใจของพี่หนุ่ยอัมพลลำพูนและก็จากคุณกีตาร์ผังคว้างใต้นะครับโง่งมงายของดูโวโอเคฮะเดี๋ยวผมทยอยจัดให้นะครับในชั่วโมงที่2เบรกนี้เราปิดไปด้วยผลงานเพลงของพี่แหวนทิติมาสุตสุนทรนะครับจากเฮียชานะครับอาจจะเป็นคนนี้จากนั้นพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามาฟังกันต่อในช่วงที่2กับคิดถึงหวานๆครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพระราชบดีของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทฐานที่1นั้นบอกว่าไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์เราเห็นปัญญาจารย์สาธยายชีวิตประจำวันท่านเน้นลักษณะไม่เที่ยงของทุกสิ่งในโลกนี้ส่วนพระวรสารวันนี้เมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าท่านก็รู้สึกสับสนถามว่าคนคนนี้เป็นใครและหาโอกาสจะพบพระเยซูเจ้าเราเคยเรียนคำสอนที่เอ่ยถึงชื่อของพระเยซูเจ้าบ่อยใช่ไหมครับแต่เวลานี้เราตอบได้ไหมว่าสำหรับเราอะเราคิดว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครถ้าเรามีข้อสงสัยเราควรมีเวลาอ่านพระวรสารทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้าเพื่อเพิ่มความเชื่อของเราก็ขอให้พี่น้องได้ขยันหมั่นเพียร นะครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์
2: ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

เลยครับกับคิดถึงวันๆช่วงเพลงสหประชาชาตินะฮะวันนี้ก็ยังอยู่คงอยู่กับเพลงญี่ปุ่นนะครับกีตาร์ซากาบะนะครับผลงานเพลงนี้ฮอตฮิตโด่งดังเหลือเกินนะครับจากคุณทาเคชิโคโรซาวะนะครับเพื่อนอ่อนแล้วก็พี่ยุ้ยนี่สมัยเด็กนะฮะเคยเต้นจิตริลาเพลงนี้ด้วยนะครับและอีกคนหนึ่งที่ชอบเพลงนี้นะฮะแต่ตอนนี้เข้าไปนั่งฟังบนสวรรค์แล้วนะฮะเพื่อนผมอีกคนหนึ่งสอจอสมบัติแกราดฟังเพลงนี้แล้วคิดถึงสอจอสมบัติเหลือเกินนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะครับผลงานของวงอิปุโดะนะครับ I Love You ฝากให้กับเสียจกนะฮะคุณคมกริตไก่ย่างเมียงามนะฮะนี่ก็ศิษย์เก่าทัศนศึกษารุ่นที่หนึ่งเหมือนกันนะครับตอนนี้เป็นเสียอยู่ที่สมุทรสงครามหรือว่าสมุทรปราการนี่แหละนะฮะ เพื่อนจกเพื่อนจกชื่อเล่นเขาชื่อจกนะฮะเป็นอดีตนักฟุตบอลนะฮะกองหลังทีมทัศนศึกษาขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะครับการนาฬิกา11นาทีนะครับยังอยู่กับผมไก่วุฒิไกรทองตังนะครับรายการคิดถึงวันๆ FM 104.5 วิทยุมีสังท่าได้หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงอย่างนี้นะครับโดยการสนับสนุนจากร้านพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีด้วนและก็เจลิมท่านนายกเทพากรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนาเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่นะครับแห่งอาไก่สดท่าแร่ใช่แล้วนะฮะตลาดโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามคุณเอกรินพงพิษนะครับโอเคคอนกรีตท่าแร่เสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับแห่งเล็กเนื้อสดบ้านดอนชิงบานคุณโอธนพัฒน์พีรธรรมแห่งบริษัทอินโนโซลพลัสจำกัดครับพี่หมวยคุณพองศรีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่และวรวุฒิโรงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับไปฟังเพลงจากน้องว่านไฟผู้ที่ใสนะครับรักเธอไม่มีวันหยุดของอ้อนเกวลินฝากให้กับคุณยายลำดวนผู้ที่ใสและก็คุณยายจอมบ้านโคกสะอาดนะครับและก็แจ้งผลการรับฟังไม้ทราบด้วยวันนี้นะครับที่โคกสะอาดนะฮะสัญญาณชัดเจนดีเหลือเกินจัดให้เลยนะครับสำหรับน้องว่านไฟผู้ที่ใสนะครับรักเธอไม่มีวันหยุดผลงานของคุณอ้อนเกวลินครับ

้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: เปิดแล้วร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถสองแถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์098-178-7924 065-401-2028
2: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์คงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
1: ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

งานของพี่ต้อมเรนโบว์นะครับเพลงที่ดังที่สุดนะฮะดังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับผลงานชุดที่2ความในใจนะครับอีกครั้งกับพี่ปิ๊กศิริสวัสดิ์นะฮะฟังเพลงนี้ก่อนไปหาหมอฟันนะครับนะก็ขอให้พี่ปิ๊กแคลบคลาดนะฮะหายไวๆจากอาการปวดฟันนะครับกับเวลาตอนนี้ 9:26 นะครับที่ถึงวันวานรับใช้คุณนะครับในช่วงที่2โดยการสนับสนุนจากร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอปุณศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดด้อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปได้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จากการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงนะครับจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬนะครับสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับขอบคุณนะครับท่านนายกเทพากรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือแห่งอาไก่สดท่าแร่นะครับนึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอนะครับไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆมากมายหลากหลายอย่างนะครับใหม่สดเสมอในทุกๆวันท่านที่มีงานมีการหรือโดยเฉพาะงานขาวดำนะครับต้องการสินค้าในร้านไปใช้ก่อนก็มารับไปก่อนได้เลยแล้วค่อยคลีกันทีหลังนะครับหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056ครับขอบคุณตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีนะครับต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรถเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่นะครับเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8:00 น.ถึง 17:00 น.หมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณนะครับโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับโดยคุณเอกรินพงพิษผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานมอกนะครับปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดังใจเทไว้ทุกที่คอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานนะครับส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับหมายเลขโทรศัพท์0864441924ครับขอบคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานโดยเศรษฐเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับจำหน่ายเนื้อวัวสดๆนะครับเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อคาราและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะครับนวดเส้นนวดเอ็นนะครับท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับเรามีหมอนวดประจำเพื่อนวดแผนไทยให้กับคุณโดยผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีคุณภาพนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่พี่หมวยนะครับ0654012028ครับบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดนะครับคุณโอธนพัฒน์พีรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนหนาก็มีนะครับสนใจติดต่อได้ที่0815369695ครับขอบคุณนะครับสำหรับวรวุฒิโรงศพท่าแร่นะครับโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์นะครับงานฝีมือปราณีสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่หมู่ที่1ชุมชนเฟื่องฟูนะครับถนนคนทำดาวข้างซอย 7-Eleven สาขาท่าแร่นะครับตรงไปเรื่อยๆก่อนถึงท่าเรือจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่087-219-9503วรวุฒิโลงศพท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตครับนี่คือผู้ใจดีของเรากับรายการคิดถึงหวานๆนะครับไปฟังอีกครั้งกับปัตตุเสรีพัฒน์ทองตังนะครับคนใจหินคุณธนินทร์อินทรเทพและก็อาจารย์ย่องนะครับอาจารย์เสรีพาพรมฤทธิ์ขอฟังเพลงน้ำตาลาใสนะครับช่วงนี้2บท

ือกเวอร์ชั่นของคุณก๊อตจักรพันธ์อาภรณ์บุรีให้ฟังนะครับสำหรับอาจารย์ย่องอาจารย์เสรีภาคประพฤติอาจารย์ผู้ใจดีนะครับกับเพลงน้ำตาลาใสนะครับกับเวลาตรงนี้ 9:37 นะครับขอบคุณเพื่อนอ้อคุณศศิธรด้วยนะครับที่จะส่งขนมจีนมาให้ทานนะฮะแหมน่ารักเหลือเกินเพื่อนอ้อนะครับขอให้เจริญเจริญสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะเพื่อนมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากอัศรวิหารอัครเทวดามีคาแอนท่าแร่นะครับขอเชิญชมนะครับการแข่งขันกีฬาเซนไมเคิลครับครั้งที่4นะครับณบริเวณศาลามาติโน่นะครับซึ่งทางวัดท่าแร่ได้จัดงานนะครับโอกาสฉลองอัครเทวดามีคาแอนนะครับซึ่งเป็นองค์บูชาของวัดท่าแร่นะครับในวันเสาร์ที่26กันยายนนะครับตั้งแต่เวลา9:00 น.จนถึง18:00 น.นะครับณลานกีฬาศาลามาติโน่นะครับผู้เข้าแข่งขันก็มาจากวัดต่างๆนะครับน้องๆเยาวชนยุวชนนะครับในเขตอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงโดยมีประเภทกีฬาทั้งสิ้นนะครับวอลเลย์บอลนะครับแบดมินตันเซปักตะก้อบาสเกตบอลและก็ฟุตบอลนะครับเพราะฉะนั้นไปให้กำลังใจน้องๆหนูๆกับอนาคตนะครับไม่แน่นะครับเขาอาจจะเติบใหญ่เป็นนะครับนักกีฬาทีมชาติทีมจังหวัดทีมสโมสรต่างๆสร้างชื่อเสียงให้กับชาวท่าแร่นะครับสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวไม่แน่ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นไปให้กำลังใจกันนะครับที่ลานกีฬาบริเวณศาลามาติโน่นะครับหน้าวัดท่าแร่นะครับวันเสาร์ที่26กันยายนนี้นะครับพระท่านสวม.1ท่าแร่นะครับอยากฟังเพลงลูกกรุงนะฮะให้ผมเลือกให้

งานของวงพระดอนนะครับอัลบั้มชุดที่2เพียงเธอนะครับขับร้องโดยคุณลูกน้ำนะครับคนละหล่อใส่แว่นนะฮะหน้าตาน่ารักน่ารักนะครับในยุคนั้นนะครับ2529นะฮะชุดแรกชื่อชุดสุดสายตานะครับพระดอนก็เป็นศิลปินที่อยู่ในค่าย EMI นะครับค่ายเดียวกันกับวงชาตรีพิงค์แพนเตอร์คุณสุชาติชวังกูลนะครับก็ถือว่าฮอตฮิตโด่งดังมากในยุคนั้นนะครับจากคุณแม่น้องการสกลนครเป็นผู้ส่งเพลงนี้เข้ามานะครับแล้วก็มีเพื่อนผมอีกคนหนึ่งที่ชอบเพลงนี้มากนะครับแต่ตอนนี้หายไปไหนเนาะหนุ่มตาคมนะฮะหนุ่มเซมิไม่เห็น 2-3 วันแล้วนะฮะได้ยินเสียงนี้แล้วตื่นด่วนนะครับมาฟังรายการก่อนแล้วค่อยนอนต่อเพียงเธอนะครับขออนุญาตเปิดเพลงอวยพรวันคล้ายวันเกิดอีกหนึ่งท่านนะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับของพี่วันนะครับพี่จิรวรรณบุญคุ้มนะครับน้องสาวของอาจารย์ไกลแก้วเจริญพงษ์นะครับก็ขอให้พี่วันจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแกร่งแข็งแรงร่ำรวยนะครับเฮงเฮงเฮงเฮงนะครับเงินทองไหลมาเทมามีความสุขตลอดไปนะครับสำหรับพี่วันพี่สาวที่ใจดีท่านนี้นะครับสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับ

งอนะครับงองู3ตัวมาเจอกันก็กลายเป็นโง่งมงายคุณจอนูโวนะครับบทเพลงที่ส่งเข้ามาจากสมาชิกใหม่นะครับคุณกีตาร์จากผังคว้างใต้นะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเรานะครับกับพี่ถึงวันวานเวลาก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก่อนจากกันผมฝากข้อคิดสะกิดใจจากพระคุณเจ้าปู่พระคุณเจ้าจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ให้กับทุกท่านนะครับพระคุณเจ้าบอกว่าคุณจะรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลกนะครับก็เมื่อคุณทำให้คนอื่นมีความสุขนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราเราจะทิ้งท้ายไปด้วย2ผลงานเพลงนะครับหวังว่าคงจะจบนะครับร้อยเหตุผลของสเตอร์นะครับจากคุณบอยอากาศอำนวยและก็ยังไม่พอของเสกโลโซนะครับจากหนุ่มชิงเครือจากรายการนี้พบกับพี่ต้อยสมจิตมังกรในรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับสำหรับผมไก่วุฒิไก่ทองต่างต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพรและคุ้มครองทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพระราชบดีของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทฐานที่1นั้นบอกว่าไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์เราเห็นปัญญาจารย์สาธยายชีวิตประจำวันท่านเน้นลักษณะไม่เที่ยงของทุกสิ่งในโลกนี้ส่วนพระวรสารวันนี้เมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าท่านก็รู้สึกสับสนถามว่าคนคนนี้เป็นใครและหาโอกาสจะพบพระเยซูเจ้าเราเคยเรียนคำสอนที่เอ่ยถึงชื่อของพระเยซูเจ้าบ่อยใช่ไหมครับแต่เวลานี้เราตอบได้ไหมว่าสำหรับเราอะเราคิดว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครถ้าเรามีข้อสงสัยเราควรมีเวลาอ่านพระวรสารทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้าเพื่อเพิ่มความเชื่อของเราก็ขอให้พี่น้องได้ขยันหมั่นเพียรนะครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมต้อยนะครับสมจิตมังกายขอนำนะครับเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับประจำนะครับวันพฤหัสบดีนะครับที่24ของเดือนกันยายนพ.ศ.2569นะครับก็มาพบพ่อกันนะครับเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ฮอดวันเสาร์นะครับเมื่อได้เวลาประมาณ10นาฬิกาจนฮอด12นาฬิกานะครับหลังจากที่จบจากรายการเพลงคิดถึงวันวานของเบาไก่นะครับวุฒิไก่นะครับต้อยสมจิตมังกายก็เข้ามาดำเนินรายการนะครับเพื่อมอบเพลงให้กับคุณผู้ฟังที่ได้แนะนำนะครับเข้ามาฝากให้พี่น้องนะครับสู้คู่สู้คนนะครับส่วนเพลงนี้ตัวจริงประจำใจสาวสิริพรอำไพพงษ์ซึ่งมีเอกลักษณ์เรื่องของน้ำเสียงนะครับเห็บเห็บหวานหวานเนาะเราก็ได้เนาะนะครับคนมาร้องแนวของเราเนี่ยยากได้เนาะผมได้รับการแนะนำมาจากสาวจุ๊บแจงอยู่ทางบ้านคำข่าพนานิคมนะครับเมื่อวานนี้ก็ออนแอร์หน้าไม่ไปแล้วมือนี้อยู่ทางไหนเนาะมือนี้เนาะนะครับฝากเพลงนี้ไปลงทางบ้านสวนให้ครับทอทหารบ้านสวนเป็นพิเศษเด้อนะครับอยู่ทางลักกิโลสี่เส้นท่าเรือสิไปทางหนองกระบอกสิสงครามนี่ครับอยู่กับตัวม่องลักกิโลสี่นะครับบ้านสวนใกล้กับฟาร์มหมูนพดลฟาร์มนะครับอยู่ทางด้านขวามือเนาะอยู่โคกหนองนานะครับบ่ได้เข้ามาบ้านใหญ่นอกจากมีงานบุญงานทานนะครับงานศพงานเมนจะได้เข้ามาบางเวลาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คาดว่าคือสิฟังรายการอยู่เนาะทอทหารบ้านสวนขึ้นนะครับห่วยลงนะครับนนทางไหนเนาะมื้อนี้ต้องลองหารบ่หรือว่าขึ้นไปหาเฮ็ดปวกจิกหรือว่าครัวนำปลูกหมากสลีอยู่บ่ทหารบ้านสวนสาวจุ๊บแจงฝากเพลงให้เด้อยังคิดฮอดคิดถึงอยู่คือเก่าหั่นล่ะนะครับเอ้าพบพ่อกันใหม่ๆครับพี่น้องเอ้ยส่งความสุขความบันเทิงให้กับพี่น้องโดยการสนับสนุนของทาง CIA เสียใหญ่ใจสปอร์ตซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการร้านโชคสุริยาและโชคลังคาลิกเมนเทนซิสนะครับอยู่ตรงข้ามสนามฟุตบอลเส้นโรแลนด์ตำบลทะเลติดถนนใหญ่สายทะเลชิเข้าสกล นี่ครับว่าจะเป็นห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลอยู่ติดคิวรถสองแถวสายทะเลสกลนครโดยเฮียเน่งเจ๊ปุ๊กเป็นผู้บริหารจัดการนะครับอยู่ใกล้บ่ไกลกับร้านนิวเจริญการแว่นนะครับทะเลนะครับและก็อยู่ทางสาขาดุมไฟพร้อมนะครับนิวเจริญการแว่นนะครับทะเลและสาขาดุมไฟโดยคุณหนุ่มคุณดาวนะครับเป็นผู้บริหารจัดการวรวุฒินะครับโรงศพนะครับบ้านทะแลหมู่ที่1ชุมชนเฟื่องฟูนะครับอยู่ถนนคนทําดาวนะครับให้การบริการเรื่องโรงศพแบบคริสต์นะครับวรวุฒิโรงศพนะครับบ้านทะแลครับพี่น้องบ่ว่าสิเป็นในเรื่องของนะครับอำนวยทรัพย์บริการทางด้านการซื้อการขายรถยนต์มือ2ทุกชนิดนะครับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดนะครับบัญชีไฟแนนซ์ยกย้ายไฟแนนซ์หลับเลขเปลี่ยนนะครับรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินปรึกษาได้นะครับที่ Facebook หจก.อำนวยทรัพย์2014เด้อพี่น้องเด้อนะครับคุณสายสุนีสุวรรณศรีบอสใหญ่เป็นผู้บริหารจัดการนะครับบอสเป็นทางสาขาทางอากาศอำนวยนะครับคุณนะครับสมยศนะครับคุณนิดคุณแม่มนะครับอยู่พุ่นนะครับแล้วก็สาขาทางพังโคนนะครับบ้านไหย่องก่อนจะเข้าอำเภอพังโคนคุณปิชาเจ้หมูเบิ่งแยงอยู่พุ่นเด้อพี่น้องเด้อสาขาหน้าค่ายกิจศรีวราครับนะครับคุณวัดคุณอิ่มนะครับบริหารจัดการและก็ทางสาขาห้างโฮงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้างโฮงคุณสายสุนีสุวรรณศรีน้องหญิงนะครับบริหารจัดการนะครับและน้องใหม่สาขาบ้านพะโคนะครับอยู่ที่ถนนสายทะเลสิไปทางบ้านพะโคผู้เป็นไปน้องกระบอกสิสงครามนี่ครับโดยคุณ
สุพจน์คุณวิทย์คุณกิตนะครับบริหารจัดการเด้อพี่น้องเด้อนะครับอะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่าท่าแร่พร้อมขับซื้อไก่อยู่ใส่บ่อสดต้องอะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่าท่าแร่เด้อพี่น้องเด้อคุณเทพากรเสมอพิทักษ์นายกเทศมนตรีตำบลเมืองทองท่าแร่เป็นผู้บริหารจัดการพร้อมกับเจเรือนนะครับอู่ช่างเอกบ้านท่าแร่นะครับอันนี้เฮ็ดน้ำสีรถยนต์นะครับซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถยนต์นะครับจำหน่ายอะไรใหม่และก็เก่าพร้อมนะครับคุณสุรศักดิ์ทรงเล็กสิงห์นวสเสียเอกเป็นผู้บริหารจัดการนะครับอยู่ติดกับร้านท่าแร่ยานยนต์ซึ่งให้การบริการซ่อมเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเครื่องรถ3ล้อไทยอ้ําไทยสกายแล็บไทยเฮาก็ซ่อมเด้อพี่น้องเด้อนะครับรวมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามื้อนี้อย่างนอกอย่างในก็มีจําหน่ายให้พร้อมนะครับร้านท่าแร่ยานยนต์ยังให้การบริการล้างคาแคร์พร้อมเด้อพี่น้องนะครับบอสเป็นลังท่าแร่รับสร้างบ้านนะครับผักอาศัยอาคารทั่วไปนะครับหรือว่าโกดังสินค้าหอผักนะครับติดต่อสอบถามได้ที่ลังท่าแร่รับสร้างบ้านนะครับอู่ลงกึ่งณัฐพงษ์การช่างนะครับหมู่4บ้านหนองบ่อทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ยังเยื้องกับโรงเรียนแท้ศึกษาธรรมาจากจังหวัดนครพนมเลยโรงเรียนแท้ศึกษามานะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือสำหรับอู่โรงกึ่งณัฐพงษ์การช่างให้การบริการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคัสตอมบ่อลู่หลายยี่ห้อนะครับแบตเตอรี่โมนี่นะครับมีเครื่องจักรอันทันสมัยเครื่อง CNC คัตนะครับเจาะตัดโมนี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับครับนี่คือนะครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงว่าสิเป็นอู่ซ่อมรถยนต์วอรุ่งเรืองการช่างเยวุฒหมู่4บ้านหนองบ่อทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับมาฟังเพลงที่ทางนักเรียนนะครับผู้สูงอายุผู้ทรงคุณค่าเออนะครับแนะนำเขามารุ่นนี้บ่มีคำว่าเหงานานนะครับก่อนจะมาเข้ารายการผมได้ไปร่วมนะครับเปิดนะครับโรงเรียนนะครับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าแร่อยู่ศูนย์นะครับส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เทศบาลตำบลท่าแร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ได้ไปเคารพธงชาตินะครับนะครับเคารพธงชาติซะก่อนได้เออนะครับแล้วก็สวดภาวนาในเวลา 9:00 น. 8:30 น. ลงทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เป็นนักเรียนนะครับที่เตรียมตัวจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุให้ครบจำนวน112คนได้พี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นแล้วกิจกรรมก็หลายแต่พี่น้องเอ้ยก็เลยขอเพลงมาเด้อท่านสอทอเด้อเข้ารายการแล้วบอกพอดีผมครับขอย้ำเข้ารายการก่อนเด้อขอเพลงรุ่นนี้บ่มีคำว่าเหงานะครับ

นั่นผ่านไปครับพี่น้องเอ้ยป้า60นะครับยังแจ๋วฮะฝากไปลงทางโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับเทศบาลตำบลท่าแร่เด้ออยู่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เทศบาลตำบลท่าแร่ที่แนะนำเพลงนี้เข้ามานะครับขณะที่ได้ร่วมกิจกรรมนำกันเนาะแต่เราก็ต้องอยู่ร่วมกันยาวๆไปนะครับช่วงกำหนดนะครับโครงการสถาบันการศึกสถาบันศักยภาพผู้ทรงคุณค่าเทศบาลนะครับตำบลท่าแร่ประจำปีงบประมาณ 2,569 ณศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เทศบาลตำบลท่าแร่นะครับอย่างวันนี้ก็เปิดโรงเรียนนะครับอย่างเป็นทางการคือวันพระศุกร์ที่24กันยายนพ.ศ. 2,569 นะครับก็มีวิทยากรมาให้ความรู้นะครับในเรื่องของนะครับการนะครับใส่นะครับชีวิตของผู้ทรงคุณค่านะครับถ้าห้องว่าผู้ทรงอายุก็บ่มีคุณค่าต้องห้องว่าผู้ทรงคุณค่าได้เพราะผู้ทรงคุณค่านี่เป็นผู้ที่โยสนะครับสูงวัยนะครับที่มีคุณค่าในสังคมนานเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่เป็นนักเรียนอยู่โรงเรียนนะครับผู้สูงวัยนี่ไม่เว้นธรรมดาเลยแต่ละคนก็ได้ล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีคุณภาพศักยภาพผู้ทรงคุณค่าคือว้าวล่ะพี่น้องเลยเอาสิอยู่เหมือนกันลายมืออยู่ได้นะครับมืออื่นวันศุกร์ที่25กันยายนพ.ศ. 2569เริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนฮอด 9:00 น.ลงทะเบียนครบธงชาติสวดภาวนา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ก็มีกิจกรรมมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนะครับราชภัฏสกลนครนะครับมาแบ่งปันนะครับแล้วก็12นาฬิกาถึง13นาฬิกาพักรับประทานอาหารกลางเว้นนะครับ13นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีก็มีวิทยากรนะครับอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมาแบ่งปันความรู้นะครับวันพฤหัสบดีที่1ของเดือนตุลาคมพ.ศ. 2519เวลา 8:30 นถึง 9:00 นลงทะเบียนแล้วก็มาเคารพธงชาติสวดภาวนา 9:00 นถึง 12:00 นก็มีวิทยากรนะครับนะครับนักพัฒนาสังคมนะครับก็มาให้ความรู้เนาะพี่น้องเนาะ 12:00 นถึง 13:00 นผักรับประทานอาหารกลางเว้นก็พอถึง13นาฬิกาจนฮอด16นาฬิกา30นาทีก็มีวิทยากรกลุ่มนะครับก็มาให้ความรู้นะครับว่าจะเป็นคุณนะครับสุภวัฒน์ชัยชนะนางรุ่งลาวันอุดมเดชนายก้องเพชรคำศรีและนางทินะครับระดาเกาะกลางนะครับก็มาให้ความรู้นะครับแบ่งปันนะครับว่าจะเป็นนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพ.ศ. 2519นะครับก็มีกิจกรรมอีกนะครับแล้วก็วันศุกร์ที่9ตุลาคมพ.ศ. 2519นะครับเป็นกิจกรรมนะครับสุดท้ายของนะครับเดือนตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าเหตุเพื่อจะได้นะครับส่งรายงานไปให้เจ้าค่อยถึงจะได้เหตุโครงการในปีต่อไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นโครงการนะครับสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณค่าเทศบาลตำบลท่าแร่ประจำปีงบประมาณ 2,569 ณศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เทศบาลตำบลท่าแร่ก็คือนะครับส่งงานเนาะพี่น้องเนาะนะครับแล้วจากรายการพวกก็เชิญไปกินข้าวน้ำอยู่ได้นี่ก็ได้มาเด้อสทเด้อนะครับทางคุณครูลำไพวันรุจิพจน์ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าแร่ครับพร้อมกับทางท่านอัยการจปาราชพอโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าแร่ท่านณรงค์คงสวัสดิ์รองพอโ
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าแร่และท่านนิพนธ์นะครับทองอันตังรองผอโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าแร่นั่นคือนักเรียนหัวหน้าประจำชั้นเรียนได้นี่ยังบ่ทันได้เลือกก็จะเล็งมาอยู่แต่ผมก็ขอตัวมาจัดรายการวิทยุก่อนมาส่งความสุขความบันเทิงกับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพลงทุกเพลงที่ฝากไปนี่ก็คือพี่น้องขอเข้ามานะครับอยู่ทางโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทะเลเพลงนี้นะครับผมขอส่งไปให้ทางช่างกุ้ยเด้อนะครับญาติเหื่อเพื่อแม่นะครับเอกพลมนตการนะครับเป็นผู้ร้องนะครับส่งไปให้ครับให้พี่น้องทางชุมชนทะเลใต้ฟังน้ำกันเด้อนะครับ

มีเมียเด็กพรศักดิ์ส่องแสงครับแขนไส้ลายมังกรถึงแม้นพรศักดิ์ส่องแสงสีอยู่โลกใบใหม่แล้วแต่ว่าบทเพลงเรานะครับแต่ละเพลงก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของมีรักแฟนเพลงที่นะครับยังนะครับติดตามนะครับและการยังฟังอยู่นะครับเป็นอมตะเนาะเอาพื้นเพลงของพรศักดิ์ส่องแสงนี่ก็ได้มีเมียเด็กนะครับฝากไปให้ทางสั่งสิงเดอร์นะครับอยู่หลังวัดประดู่ธรรมวาสบ้านประโคพบพ่อกันอยู่ปั๊มน้ำมันคาเทคก็ได้มีโอกาสเว้าคุยกันเมื่อก่อนก็ได้โอ้ยพี่น้องว่าโอ้อยากฟังเพลงพลังพี่น้องก็เลยแนะนำว่าขอกับรายการวันวานกับปุถิไก่เด้อเพลงพลังมันมีอยู่ชั่วโมง2นี่ล่ะประมาณนี้ล่ะแต่ของผมเป็นเพลงออกในแนวลูกทุ่งนะครับสติงในแนวลูกทุ่งมอหลอกมอลำมูนี่นะครับลูกกอกลูกกุ้งมูน่ะเพื่อชีวิตในแนวลูกทุ่งมูนี่แล้วว่าโอ้ผมผัดไปทางเพียงพลังแล้วพุ่นว่าก็เรียกวงลาแล้วโอ้บ่ว่ากันครับพี่น้องเลยผมเป็นยังดอกฝากเป็นยังก็ได้พุ่นว่าเอาที่สบายใจเนาะพี่น้องเนาะพอดีผมได้รับสายไทม์ไลน์จากพี่น้องทางอำเภอโชคชัยจังหวัดโคราชนะครับนะครับรอเมียพี่เพือฝากให้ผู้บ่าวทางจังหวัดอุดรจ้าพุ่นว่านั่งฟังอยู่จ้าพุ่นว่าก็เลยมีความสุขเนาะอิสาเด้เฮ้าก็ดีใจที่มีนักเพลงเพลงนะครับได้ฝากเพลงให้ซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเล่นให้ฟังเด้อเมื่อวานนี่หลังจากที่ผมได้จัดรายการแล้วนะครับช่วงบ่ายเนาะเที่ยงฮอดบ่ายกับเมื่อเฮือนนะครับยอมรับใจยอมรับใจยัง FC ครับขี่รถมอเตอร์ไซค์ผู้ครับลงมาอย่างลงมาซื้อครีมนวดสมุนไพรพับพึงโทษได้ยินแต่ว่าในวิทยุนะครับไปเลาะหาเฮือนหรือเราก็ได้ไปถามผู้นั้นถามผู้นี้ผมไปเห็นกับเข้าอยู่หลังเฮือนได้ยินเสียงเอ๊ะเสียงผู้ใดเนาะได้ยินเสียงเพื่อนบ้านบอกมาเด็กเฮือนเราอยู่นี่เฮือนเราอยู่นี่นะก็เลยย่างออกมาโอ้เห็นแม่ลุงดอปาโทษลุงดอนี่ตั้งแต่สมัยครับ3โลกเครื่องน้ำกันเที่ยวละ2บาท3บาทเราเป็นผู้นึงที่มี3โลกเครื่องที่ปะสมัยนั้นเรากับมือนึงละไปลุงดอนี่ลุงดอลูกยายลบนี่ยายลบเป็นหมอตำแยได้อยู่นี่มือนึงนี่ชุมชนเฟื่องฟูนี่ครับข้างเงินท่อนด็อกเตอร์วิโรจน์นี่เที่ยวแถวเงินของช่างแบกนี่นะครับ FC หลายแถวนี้ก็ได้เงินพี่น้องป้องปลายแถวเฮาก็ได้ลุงน้ำมูนี่เนาะแถวนี้ล่ะนะครับกันรถถามมาได้ลาว่าเจ้าขี่มอเตอร์ไซค์เจ้าขี่รถมอเตอร์ไฟฟ้านี่บอกมาลูกเต้าเหล่าลานรถให้การขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านี่แล้วผมว่าลาวยังมั่งอยู่ได้ลาวได้ไอ้ดอลาวมาซื้อครีมนำมาวานเนี่ยเอาไว้ไปนวดแล้วว่าลาวก็ได้เราก็เลยขอเพลงของทูนบ่ของทูนทองใจเนาะขอมานะครับวิราชเวียงพิงเราว่าจัดให้กันในเด้อเราว่ากันจิท่าฟังอยู่ผู้ใดอยู่เฮือนตะกี้เราโคกหนองนาไปคุ้มมือในคนไปอยู่มันไว้โคกหนองนาแล้วครับพี่น้องกับมันเป็นชุมชนน่ะสิเป็นชุมชนแล้วเนี่ยเพราะอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองทองทะเลโดยท่านเทพกรสมพิทักษ์นะครับท่านรองนัดนะครับทางท่านณรงค์นะครับสุเมธฝ่ายบริหารก็ได้ว่าจะเป็นทางท่านเลขาหรือว่าท่านที่ปรึกษานะครับแล้วก็สมาชิกทั้งสองเขตนะครับบริหารจัดการนำกันก็เลยพัฒนาขึ้นน้ำกระไรไฟกระสว่างถนนหนทางกระเทพคอนกรีตวังใดว่ามีฟืนมีไฟในลายทางกับไปได้โครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์มาก็ลงมาให้

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้องน้ำทีวีสี่สุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงเฮงสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะทั้งทองเฮงเฮงท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงเฮงไปด้วยกันจ้า
3: ตัวจริงเรื่องงานช่างปูโรงกลึงณัฐพงษ์การช่างตัวเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบคโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954

ายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤษิวลาคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

ียวรักษาเขาไว้ให้ดีด้วยแว่นตาคุณภาพจากนิวเจริญการแว่นท่าแร่เราบริการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีโดยช่างผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงพร้อมบริการดูแลหลังการขายฟรีพลาดไม่ได้กับโปรแรงแห้งปีลดทันที50-70%จากราคาป้ายโปรกรอบแว่นตาหรือกรอบพร้อมเลนส์ธรรมดาเริ่มต้นแค่300 บาทกรอบพร้อมเลนส์มัลติโคตเพียง790 บาทกรอบพร้อมเลนส์บลูด็อกเพียง1,290 บาทเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0610659203ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่1ชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ตามใจคนอยู่ผู้อู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โฮพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่

รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแคลให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้ลักเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ098-112-3897โทรเลย

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดรลิกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329525

ริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คัสตอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตรง

0: ต้องขออภัยสำหรับ FC ปิ๊กนะครับที่ผมบอกสามารถเปิดเพลงนี้จบได้เวลาามาไล่ส่วนพี่น้องขอเข้ามาขอเป็นชั่วโมงหน้าเด้อรักฉันนั้นเพื่อเธอจากยายตุ้รวมยังพี่เผอนะครับจากพี่น้องทางโชคชัยโคราชฝากให้ผู้บ่าวทางอุดรปรารถนาจากไอดอลเหลืออีกเพลงนึงเนาะวัดนิพกนะครับผู้หญิงลายมือจากสาวจูบแจงยกไปเปิดนะครับชั่วโมงหน้าเด้อ
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 0898633349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพระราชบดีของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทฐานที่1นั้นบอกว่าไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์เราเห็นปัญญาจารย์สาธยายชีวิตประจำวันท่านเน้นลักษณะไม่เที่ยงของทุกสิ่งในโลกนี้ส่วนพระวรสารวันนี้เมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าท่านก็รู้สึกสับสนถามว่าคนคนนี้เป็นใครและหาโอกาสจะพบพระเยซูเจ้าเราเคยเรียนคำสอนที่เอ่ยถึงชื่อของพระเยซูเจ้าบ่อยใช่ไหมครับแต่เวลานี้เราตอบได้ไหมว่าสำหรับเราอะเราคิดว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครถ้าเรามีข้อสงสัยเราควรมีเวลาอ่านพระวรสารทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้าเพื่อเพิ่มความเชื่อของเราก็ขอให้พี่น้องได้ขยันหมั่นเพียร นะครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

0: โอ้ยนะครับขอบคุณหลายเด้อพี่น้องเด้อไทยฟังรายการอยู่นะครับขับรถมาจากค่ายกิจสีมาเฮือนอยู่แถวหลังโรงเรียนทะเลวิทยาสอบตนะกระโทนะครับมานะครับเข้ามาขอเพลงนะครับคิดฮอดทุกคนเด้อพุ่นว่าโอ้ยังคิดฮอดคิดถึงนะครับไปใส่มาใส่กระไดเนาะสอบตนะเราเคยเป็นสอบตนะครับปัจจุบันเป็นเทศบาลตำบลเมืองทองเนาะตำบลทะเลของแต่เฮาก็ฝากให้สุขุทุกคนที่ฟังรายการอยู่เด้อนะครับคิดฮอดทุกคนของมุนแคนแก่นคูนก็ได้เดี๋ยวเล่นให้ฟังด้วยท่านเด้อเดินทางโดยสวัสดิภาพเลยคู่แท้คู่แท้สุเจ้านี่เนาะส่วนยายตุ๊โอ้ยฟังรายการอยู่แฟนพันธุ์แท้นี่ก็ได้ได้ยินเสียงไอพุ่นเนาะเพิ่นถามว่าผู้ใดไอในห้องโชคพุ่นเนาะผมนี่ล่ะนี่ระเบิดแฟนพันธุ์แท้ระเบิดนะครับเป็นหมอลุงดอลุงดอเอ้ยเพลงของทุ่งทองใจนะครับส่วนเพลงนะครับคนหัวใจหินนี่แหละฝากให้ทางพวกเสี่ยวตองเด้อนะครับอยู่ทางหมู่3ชุมชนสามัคคีแต่ว่าเราอยู่ในเขตของเทศบาลตำบลเมืองทองทะเลนะครับฉะนั้นก็พวกเสี่ยวตองนี่ก็เคยเป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านเคยเป็นท่านประธานสภาสอบตได้ตะกี้ก็ได้แล้วก็มาเป็นนะครับรองประธานอีกเนาะที่ปรับฐานะเป็นเทศบาลนะครับก็ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นคนที่มีคุณภาพอีกผู้นึงนะครับสำหรับพ่อเสี่ยวตองบ่ค่อยเห็นเราแต่เก่าแล้วโอ้ยเราจะไปงานเลี้ยงดอกเลี้ยงหยังเลี้ยงงัวพันงัวกี้แถวแถวเส้นทางให้ประแดกขึ้นไปนี่เส้นนั้นแถวเงินสาวโอนี่นะครับข้างปากซิดขึ้นไปนี่เนาะปากซิดอันที่สองนี่คนเราสลัดงัวเราอยู่หมู่สามพี่เด้ข้ามทางมาแถวเงินผู้ช่วยต้อมนี่หมู่สามข้ามทางมาเส้นนี้ละเส้นผ่านทางสอบตอคุณมันเป็นเทศบาลตำบลเมืองทองเนาะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปตามหัวหลอปลาตักซิดแล้วก็มีรู้ของพี่น้องทางบ้านประโคนี่ขึ้นมาเส้นนี้ล่ะนะครับมาแยกแถวสามแยกข้างเดินของคุมานะนี่คู่ใจนี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปหลอไปเรื่อยๆพี่น้องฮะหลอไปแถวหน้าบ้านโคกงัวพุละบางเทือกก็ขึ้นไปทางภาคพี่ก็ไปทางฝั่งหมู่สองหมู่สี่นี่ล่ะแถวหน้าห้วยแก้วป้าไปเลี้ยงไก่เราก็ได้ยังเหลืออยู่บ่ต้องงัวน้องบ่เห็นเราหึงในบ่เสียวตองนี่แต่ว่าเปิดเพลงกันลูกกุ้งคิดฮอดเราก็เลยฝากไปให้เด้อยังเหลือพวกเสียวสีอยู่ทางบ้านนาโพอันนี้ก็ได้นะครับบ้านนาโพก็บ่ค่อยได้พบพ่อแต่ว่าพบแม่เสียวมือสลองอารามอยู่แม่เสียวก็ได้แล้วก็มาสลองอารามได้เราก็ได้นะครับก็อยู่พุ่นก็มีทางพอเสี่ยวเต้าไม่เสี่ยวจิ้วอยู่พุ่นก็ได้ง่ายจากกัน ชุมชนนะครับท่าเรือนะครับหมู่หนึ่งนี่ไปอยู่แล้วนานะครับเว้นโคกได้แถวนะมันเป็นชุมชนหมดแหละพี่น้องก็มีโรงงานนะครับแป้งแล้วก็มีพี่น้องไปอยู่นะครับปุ๊กเฮือนปุ๊กซานอยู่ติดถนนใหญ่เลยละสายบ้านหนองผือสิเข้าไปทางนาโพกุสุมานนี่ก็ปลูกหมากสลีแล้วก็นำหมากสลีมาขายหิมทางนะครับเป็นต้นขาไปจากบ้านตะแห่สิไปหนองผือเข้านาโพกุสุมานกับพี่น้องก็จอดซื้อขากลับมาจากนครพนมก็จอดซื้อหมักสลีดิบหมักสลีต้มนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการสร้างรายได้นะครับในครอบครัวนะครับสำหรับปลูกหมักสลีก็ได้หลังจากเข็ดเข้าหน้าปีนะครับหน้าปังแล้วก็ได้น้องพี่น้องเนาะส่วนเพลงลองมีพี่เผอเฉลิมพลมลาคำนะครับฝากไปให้ผู้เบาทางจังหวัดอุดรเด้อจากสาวนะครับกุ้งทางโคราชทางอำเภอโชคชัยพุระขอเข้ามานั่งฟังอยู่เอ้ย FC ปิ๊กไปแล้วบอก FC ปิ๊กเอ้ยโกสัมพีผมเล่นของฝนท่าสุนทรเด้อตามที่เจ้าว้าวล่ะของผู้ชายก็ได้มียิงก็ดีพุ่นเอาฮะพุ่นเฝ้าฟังเนี่ยเฝ้าสิไปหาหมอเป็นหยังมีน้ำตาไหลบ่ลื้อเนื้อใดบ่ค่อยสบายพุ่นเอาช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องเด้อนะครับอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับแบคทีเรีย นะครับก็หลายนะครับก็มีหลายคนที่แพ้อากาศนะครับเป็นพื้นเต็มกระโตก็มีไปเข้านอนโรงพยาบาลก็หลายคนอยู่ไหนเออเช้าที่ผมได้ไปเที่ยวไปเอาพี่น้องหลังจากที่แพทย์หมอบอกให้กลับบ้านได้ก็ไปรับนะครับมานะครับตอนไปส่งแล้วเทศบาลทะเลไปส่งเทศบาลตำบลเมืองทองไปส่งแต่ขากลับพี่น้องต้องหาลูกกลับมาเองก็ครอบหยังนี่คือระบบในการให้การบริการ1669นะครับที่ทางกู้ชีพกู้ภัยในสำนักงานนะครับได้อยู่ในระเบียบพี่น้องต้องเข้าใจแต่พี่คุณมือนี่พี่น้องเข้าใจแล้วนะครับนะครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ผมได้รับหนังสือเลยได้พี่น้องป้าหนังสือเมื่อวานเนี่ยมาพร้อมกับส่งฉบับมาจากไซเน่ล่ะโอ้ยมาจากนะครับเทศบาลเอาไว้ขอภัยครับเรามาจากอัศนวิหารนครเทวดามีแค่แอลท่าแร่ฉบับหนึ่งอีกฉบับหนึ่งมาจากบ้านนิงฟติมาท่าแร่นะครับสองฉบับมาพร้อมกันเมื่อวานนี้นะครับแต่ก่อนนั้นก็มีหนังสือเข้ามานะครับเป็นหนังสือเชิญร่วมเปิดโรงเรียนนะครับผู้สูงอายุอันนี้ไปแล้วมูเซ่านี่เทศบาลท่าแร่อันนี้ไปแล้วแล้วผมก็เป็นนักเรียนพร้อมไปแล้วมูเซ่านี่ก็ได้วันนี้มาเว้าเรื่องของนะครับข้าวตามรับก่อนเนาะเอาเป็นข้าวมื้ออื่นก่อนครับอันนี้ก็เป็นโครงการได้นี่ก็ได้ได้โอ้นะครับพอดีคุณอรุณตระกูลมาก็ได้ส่งนะครับไลน์เข้ามาในกลุ่มนะครับในกลุ่มของนักจัดรายการวิทยุมีสั่งทะเลหนองแสง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมนะครับเด็กวัดทะเลปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพนะครับปลอดโรคปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดในวันศุกร์ที่25กันยายนพ.ศ. 2569นะครับกำหนดนะครับกิจกรรมนะครับเวลา 9:00 น.ขออนุญาตครับพี่น้องเอ่ยพี่น้องโทรเข้ามาสวัสดีครับ
1: จ้าเดี๋ยวคุยกับคุณหมอแป๊บนึง
0: ครับครับว่าไงครับว่าไงครับ
1: เอาหมูพอดีอยากให้ไปรับคนไข้กลับมาบ้านนะคะ
0: อยู่ใส่
1: โรงพยาบาลสกล
0: เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวคุยหลังไมค์นะครับเด้อผู้จัดรายการยืดอยู่ครับผมครับเดี๋ยวคุยหลังไมค์เด้อครับเด้อเดี๋ยวคุยหลังไมค์เด้อครับเด้อจ้ะนะครับเพราะฉะนั้นก็มีพี่น้องนะครับโทรเข้ามาแต่เสียงนี้คุ้นๆครับเดี๋ยวต้องได้คุยกันนะครับเดี๋ยวก็เด้อผมขออนุญาตนะครับอ่านข่าวต่อก่อนนะครับข่าวฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรมนะครับเด็กนะครับวัดทะเลนะครับปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพปลอดโรคปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดในวันศุกร์ที่25กันยายนพ.ศ. 2569กำหนดนะครับเวลานะครับ 9:00 น.นะครับชี้แจงวัตถุประสงค์นะครับแนะนำนะครับทีมผู้นำกลุ่มเวลา 9:30 น. 30 นาทีพิธีเปิดแล้วก็ปล่อยขบวนเวลา 11:00 น. พิธีปิดโครงการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผู้เข้าร่วมนะครับกิจกรรม150คน150คันการจัดขบวนนะครับแบ่งเป็น5กลุ่มกลุ่มรับประเภท30คันพร้อมนะครับหัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลนะครับความปลอดภัยนะครับจุดรวมพลนะครับเวลา 8:30 น. 30 นาทีบริเวณหน้าหัวเรืออัศนวิหารนครเทวดามีแค่แอลทะเลเด้อพี่น้องเด้อส่วนนะครับเส้นทางนะครับพอสังเกตนะครับเริ่มจากหัวเรืออัศนวิหารไปตามถนนราชเจริญท่าเรือท่าแร่ถนนเรียบหนองหารหอดูดาวจุดชมวิวนะครับประมาณ 4.5 กิโลกลับมาสู่ชุมชนท่าแร่ผ่านบ้านโบราณอัศนวิหารแล้วก็มาที่จุดรวมพลนะครับก็สิมีนะครับกิจกรรมประมาณนี้ครับพี่น้องเด้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็มีกลุ่มนักเรียนนะครับเป้าหมายนะครับตามเป้าหมายติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ผู้ประสานงานนะครับคุณอดุลตระกูลมานะครับหมายเลขโทรศัพท์0818736182นะครับซึ่งคุณอดุลตระกูลมาก็เป็นนักแก๊สรายการนะครับอยู่ทาง วิทยุมีสั่งทะเลหนองแสง FM นะครับ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงพร้อมนะครับอันนี้ก็จบข่าวบริการนะครับอีกข่าวนึงเดี๋ยวอีกช่วงนึงเดี๋ยวว่าสู่ฟังครับเดี๋ยวเปิดเพลงสู่พี่น้องฟังก่อนเด้อนะครับก็มีเพลงนะครับที่พี่น้องแนะนำเข้ามานะครับผมเบิ่งอันดับเพลงก่อนนะครับคาราบาวจากจุ๊บแจงรักฉันนั้นเพื่อเธออีกป้ามันขึ้นมาสิแห่งแต่ละเพลงนี่เอาตามลำดับก่อนเนาะมีรักฉันนั้นเพื่อเธอของพิงค์แพนเตอร์ผู้ได้นี่ก็ได้ได้ฝากให้ทางเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเบิ่งกลุ่มก่อนครับพี่น้องเลยที่ขอเข้ามาฝากให้ภายแน่ป้าต้อยทายกันแล้วป้าต้อยเด้อเดี๋ยวผมอ่านไลน์ให้กับป้าต้อยครับเดี๋ยวขออ่านไลน์แกตู้ก่อนสวัสดีครับท่านสวทอากาศดีมากครับขอฟังเพลงรักฉันนั้นเพื่อเธอนะจ๊ะฝากลงที่เหมือนเดิมจ้าคนที่รอฟังเยอะเลยสวหมู่6นะครับสาวอึ่งวัดป่าพนาวันสาวโลทั้งวนาสามัคคีและหน้าไม้ล่อๆทั้ง3ฝากพนมกันเด้อป้าๆทั้งหลายและอีกเพลงต้องสู้ถึงจะชนะโอ้ฝากสาวรุ่น60 70นะจ๊ะท่านสทเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะนะครับ ว่าเมื่อในการนอกประตูนี่เนาะเอาฟังครับเพ

คนบ่แม่นผู้สาวเฮาครับมนแคนแก่นคูนนะครับเป็นผู้ร้องบ่แม่นนะครับอยู่ทางคุ้มนวลสำราญนะครับขอเข้ามาฝากให้พี่น้องที่ฟังรายการอยู่นะครับเป็นต้นเพื่อนๆที่มาเฮ็ดเวียกนำกันอยู่นะครับอัศรวิหารเนาะอัครเทวดามิคาเอลทาแร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อได้รับหนังสือนะครับจากทางอัศรวิหารที่มาพบกับบันนินฟาติมามูเซานี้นะครับโดยทางอัศรวิหารอัครเทวดามิคาเอลทาแร่ได้จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2569เรื่องประธานชุมชนพร้อมคณะกรรมการชุมชนสิ่งที่ส่งมาด้วยก็คือกำหนดนะครับงานนะครับจำนวนหนึ่งฉบับโดยทางอัศรวิหารอัครเทวดามิคาเอลทาแร่ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครและภาคีเครือข่ายพลังบวรชุมชนบ้านทะเลร่วมกำหนดนะครับจัดโครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมบวรนะครับระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2569ในกิจกรรมย่อที่5บวรสืบสานศิลปะวัฒนธรรมภูมินะครับปัญญานะครับท้องถิ่นชุมชนคุณธรรมบวรนะครับย้อนรอยนะครับวิถีนะครับทะเลซึ่งจัดกิจกรรมนะครับเน้นนะครับกระบวนการที่นะครับมีส่วนร่วมของพลังบวรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในวันอังคารที่นะครับ29กันยายนพ.ศ.2569ตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 20:30 น.ณศาลามาติโนอัศรวิหารอัครเทวดามิคาเอลทาแร่นะครับก็จะได้มีการจัดงานนะครับก็มีหนังสือกำหนดนะครับงานนะครับมาคือเวลา 15:00 น.เป็นต้นไปลงทะเบียนเครือข่ายพลังบวรและผู้ร่วมงานนะครับเปิดตลาดและชมนิทรรศการบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญานะครับพื้นบ้านนะครับและอาหารพื้นถิ่นและนิทรรศการนะครับของดีบ้านทะเลนะครับเวลา 16:30 น.ถึง 17:30 น.เวทีเสวนาการเสวนาแลกเปลี่ยนนะครับแนวคิดพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยพลังบวรนะครับโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆดังนี้ว่าจะเป็นทางคุณพ่ออัศรวิหารอัครเทวดามิคาเอลทาแร่หรือผู้แทนนะครับ2ผู้นำชุมชนหมู่บ้านพื้นที่3ผู้อำนวยการการศึกษาในพื้นที่นะครับ4สถานีตำรวจภูธรสกลนครสาขาทาแร่5ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะครับสร้างแก้วทาแร่ที่ก่อดำเนินงานนะครับงานเสวนาเวลา 17:30 นถึง 18:00 นการแสดงชมรมคนรักดุบานทาแร่นะครับเวลา 18:00 นพิธีเปิดกิจกรรมบวรสืบสารศิลปะวัฒนธรรมภูมินะครับปัญญาท้องถิ่นชุมชนคุณธรรมพลังบวรย่อนนะครับวิถีบ้านนะครับประธานในพิธีเปิดงานถึงเวลาประมาณนะครับในพิธีทางศาสนามีวัจนะวิธีกรรมนะครับโดยบาทหลวงเฉลิมศิลป์จันลาเจ้าวัดอัศรวิหารอัครเทวดามิคาเอลทาแร่นะครับท่านผู้บดลทองอันตังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลทะเลนะครับเป็นชุมชนคุณธรรมพลังบวรนะครับในมติศาสนา9ต้อนรับประธานในพิธีนะครับนางกัญญพัฒน์นะครับนางงามวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร9รายงานวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรมประธาน9เปิดงานและทำพิธีเปิดกิจกรรมบวรสืบสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนคุณธรรมบวรย้อนลอยนะครับวิถีนะครับทาแร่ประธานในพิธีนะครับพร้อมด้วยเจ้าวาดอัศรวิหารนะครับเทวรามิแก้วทาแร่แขกผู้มีเกียรตินะครับบันทึกภาพร่วมกันประธานและผู้มีเกียรติชมการแสดงนะครับจากเต้นบาสลบนะครับสองบ
บาสลบนี้จากนะครับชุมนุมบาสลบเทศบาลตำบลทะเล2ลำเพลินเดินบ่อล่มจากศูนย์เดแคร์ทะเล3พรลำภูไทยจากชุมชนคุณธรรมบ้านโนนหอมนะครับ4การแสดงโรงเรียนเซนโยนะครับซับทะเลนะครับ5การแสดงจากโรงเรียนทะเลวิทยาและ6การแสดงจากโรงเรียนทะเลศึกษาประธานในพิธีและผู้มีเกียรติเดินเยี่ยมชมบูธสินค้าและนิทรรศการภายในงานนะครับ20:30ปิดงานครับพี่น้องเอ๋ยอันนี้ก็เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็โอ้ช่วงนี้ต้องเร่งใส่โครงการให้แล้วทันนะครับว่าทางอัศรวิหารอรัฐเทวดามีการจะได้ส่งโครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมบวรระดับประเทศนะครับปีงบประมาณ2569นะครับเพราะฉะนั้นแล้วว่าจะเป็นทางนายกพอโรงเรียนในเครือนะครับทั้ง4โรงเรียนนะครับก็จะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนคุ้มนะครับก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรม7เทื่อนำกันนะครับพี่น้องเอ๋ยให้เข้าระเบียบนะครับในการขอนะครับประกวดนะครับโครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรรับประเทศปีงบประมาณ2569ครับพี่น้องเอ๋ยนะจบข่าวบริการไปอีก2มาอีกฉบับนึงครับพี่น้องเอ๋ยอีกฉบับนึง ผมได้รับหนังสือจากวันอินฟาติมาทะเลจากคุณพ่อพิรยะชัยมุกดาสกุลอธิการวันอินฟาติมาทะเลเรื่องขอความอนุเคราะห์ประธานชุมชนนะครับในเรื่องของการเนื่องด้วยทางวันอินฟาติมาทะเลจะมีการฉลองประจำปีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2026ในปีนี้จะมีพิธีบวชพระสงฆ์และจะมีพิธีบูชาขอบพระคุณเต็มที่เต็มใจตีวันในคืนวันที่7 8 9นะครับพิธีแห่นะครับพระตามนะครับประเพณีที่เขาถือปฏิบัติกันมาเพื่อการเตรียมงานฉลองนะครับจะได้สำเร็จไปด้วยดีนะครับจำเป็นต้องอาศัยความกรุณาความเมตตานะครับจากท่านซึ่งนะครับขอความอนุเคราะห์จากชุมชนของท่านดังต่อไปนี้1คือ1เต้นตามจำนวนนะครับที่ส่งมาขอนะครับ2ขอความอนุเคราะห์สมทบโรงทานน้ำใจนะครับ3ขอท่านกรุณานะครับรณรงค์นะครับทำต้นเงินนะครับในนามชุมชนเพื่อถวายปัจจัยสมทบนะครับส่งเสริมกระแสเรียกและโครงการปรับปรุงที่พักอาศัยของบรรดาสามเณรที่มานะครับที่มีความสุดโทรมนะครับเนาะนะครับตามเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นก็ทางคุณพ่อพิทยาชัยบุญอาสกุลก็ได้ขอหนังสือมาถึงนะครับคาดว่าจะได้หนังสือเนาะก็มีแผนผังในการวางเต้นฉลองวันเนนนะครับพี่น้องเอ๋ยก็จะเป็นทางชุมชนเฟื่องฟูกลางเหนือกลางใต้ท่าสะอาดท่าเรือนาซาเลตสมานมิตรนนสำราญนะครับเทศบาลเมืองทองไทยเดิมนะครับบ้านใหม่สมประสงค์นองตะลุงสามัคคีสุขสันต์ป่าพนาวันทะเลเหนือทะเลใต้และสามิตรสัมพันธ์นะครับก็จะเป็นทางใกล้นะครับตึกนาซาเลตตึกวัดตึกฟาติมาตึกมาติโนนะครับเป็นศาลาที่อยู่ในบริเวณนะครับข้างๆนะครับศาลาพิธีพี่น้องเอ๋ยของบ้านฟาติมาท่าแร่นะครับเด้อพี่น้องปีนี้ก็สังฆานุกรนะครับย้อนสิทธิศักดิ์บุญเชิดนะครับก็จะได้เข้าร่วมพิธีบวชนะครับผมก็มีไทม์ไลน์นะครับที่เป็นหนังสือมานะครับส่งเข้ามานะครับขออนุญาตนิดนึงผมขอเบิ่งไทม์ไลน์ก่อนพี่น้องเด้อว่าข้อมูลนี้ต้องได้อาศัยไทม์ไลน์ในพี่น้องก็เพื่อส่งข่าวข่าวมาประกาศจากทางอัครสังฆมณฑลทะเลหนองแสงเรื่องอนุมัติการบวชเป็นพระสงฆ์ด้วยทางอัครสังฆมณฑลทะเลหนองแสงได้พิจารณาอนุมัติให้สังฆานุกรย้อนสิทธิศักดิ์บุญเชิดนะครับสัตบุรุษนะครับวัดแม่พระแห่งภูเขากาเมลวัดป่าพนาวันอัครสังฆมณฑลทะเลหนองแสงได้รับศีลบวชนะครับเป็นพระสงฆ์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคม
26ณวานินฟาติมาท่าแร่ฉะนั้นนะครับก็ขอฝากประชาสัมพันธ์มานะครับโดยทางคุณพ่อยอนอดิพงษ์แสงสุริวงศ์เลขาธิการอัครสังฆมณฑลทะเลหนองแสงนะครับส่งมาแล้วก็ทางพระอัครสังฆราช

ะครับอยู่ตึกเป็ดชั้น2อายุรกรรมชายนะครับอยู่โรงพยาบาลศูนย์สกลนครตอนนี้ผมกำลังประสานทางจิตอาสาอีก2นายเพื่อจะได้ไปซ้อยกันให้เอาสเตเซอร์ขึ้นตึกเนาะแล้วก็ใส่ออกซิเจนนะครับในการนำลงมากับนำส่งนะครับเมื่อซานเพราะว่าเราไปรับคนบริเวณว่ารถสองแถวรับจ้างนะครับพี่น้องเป็นในเรื่องของการที่เล่นกับผู้ป่วยนะครับผมต้องขอชื่นชมทางพยาบาลนะครับที่คอยดูแลสอดส่องผู้ป่วยที่ไปรักษาตัวอยู่ทางตึก8ที่ผู้ป่วยก็มีหลายประเภทเนาะฉะนั้นผมก็มีโอกาสได้ขึ้นไปนะครับในตึกในห้องก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อสำหรับนะครับพยาบาลก็ดีเป็นต้นผู้ป่วยผู้ดูแลพร้อมนะครับโอ้ไปบ่อยากเป็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับทุกขลาภของพี่น้องก็เพราะฉะนั้นก็การบ่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐของพี่น้องเด้อนะครับเอาละเดี๋ยวรอนะครับทางจิตอาสามาอีก2นายแล้วผมก็จะมาฮอดผมก็สิเดินทางไปรับนะครับผู้ป่วยกลับบ้านนะครับโดยต้องได้ใช้ออกซิเจนในการซ้อยนะครับในการนะครับนำมาบ้านเด้อพี่น้องเด้อมาฟังเพลงที่สาวจุ๊บแจงแนะนำเข้ามาครับขอมา2เพลงเนาะนะครับมีเพลงมีหญิงหลายมือครับเพลงนึงครับ

เปิดใจของสอบตนะเด้อนะครับคิดฮอดสู้คู่สู้คนเด้อเราเว้าไปธุระอยู่ใสอยู่ใสก็ฟังฟังในรถนั่นล่ะขับรถมาฮอดเฮือนล่ะบ่ฝากลงให้ทั้งเขาไอ้เสดแน่เขาไอ้อ้วนแน่ไอ้แหล่นํานะครับตลอดจนมิตรรักแฟนเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงฮะล่ะนะครับที่ฟังทางขึ้นมิสังทะเลหนองแสง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงอยู่นะครับให้อยู่ดีมีแฮงเนาะสอบตนะเนาะเมื่อไรจะพอโอ้ยปะตอยเอ้ยเป็นใดฟืนไฟในชุมชนไฟลายทางแจ้งอยู่บ่ยายเมื่อก่อนโทรมาว่าบ่ไฟมีปัญหาบ่แม่นเฉพาะหน้าเฮือนยายดอกมดสายเลยโอ้มันเป็นระบบออโตเมติกก็ให้ทางกองช่างนะครับเทศบาลทะเลไปเบิ่งให้นะครับเพราะว่าฝนตกคึมเนาะช่วงนึงฝนตกเป็นอาทิตย์2อาทิตย์นะครับเฮ็ดให้ไฟนะครับหรือว่าพวกเบรกออกเบรกเกอร์ออโตเมติกต่างๆนี่มันขึ้นเกลือนะครับเลยเฮ็ดให้นะครับไฟมันบ่ออกนะครับในตัวกล่องออโตเมติกอันนะครับขอบคุณที่แจ้งมาเด้อพี่น้องเด้อมีหยังก็แจ้งมาได้อย่าเก็บไว้ผู้เดียวบอกมาโลดครับสทแต่ละเขตแต่ละในชุมชนน่ะแจ้งมาก็จะได้นำไปตามขั้นตอนสทรับเรื่องมาก็นำไปหาทางท่านประธานสภาประธานสภาก็นำเรื่องเข้าสู่ฝ่ายบริหารนะครับก็จะได้นำฝ่ายบริหารก็แจ้งไปทางกองช่างแต่ละกองแต่ละกองอันนี้คือระบบงานแต่ถ้าเล่นดวนลีกับโดยตรงเลยครับยิ่งตรงเลยครับพี่น้องเลย เอาละ11:53 แล้วนะครับมีข่าวนะครับเรื่องการเตรียมประชุมกลุ่ม VC นะครับมื้อนี้วันพฤหัสเนาะก็มีบางชุมชนก็สิสวดนะครับวันพฤหัสนะครับมีหลายชุมชนอยู่ได้สิสวดมื้อแรงทุ่มนึงก็ได้หรือว่า6โมงแรงอย่างชุมชนสมิตรสัมพันธ์นี่6โมงแรงเด้อจังเฮือนสาวสาวขาวนะครับเอานะครับก็ได้ไปบอกพี่น้องในชุมชนแล้วล่ะอันนี้ว่าพื้นสู่ฟังนะครับส่วนที่ข้าวนึงนี้เป็นข้าวนะครับเชิญพี่น้องร่วมมิซาเทมพลประจำชุมชนคุ้มต่างๆโอกาสเปิดเดือนแม่พระแห่งรูปประคำนะครับเฮาสิเริ่มสวดนะครับสายประคำประจำชุมชนคุ้มในวันที่2ตุลาคมจนฮอดวันที่5พฤศจิกายนพ.ศ. 2569เด้อพี่น้องเด้อวันจันทร์ที่28กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 19:00 น.มิซาแท่นพระชุมชนสมานมิตรมิซาแท่นพระคุ้มหนองแห่มิซาแท่นพระชุมชนป่าวานมิซาแท่นพระชุมชนท่าเรือวันอังคารที่29กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 19:00 น.มิซาแท่นพระชุมชนบ้านใหม่มิซานะครับแท่นพระชุมชนสามัคคีมิซาแท่นพระชุมชนท่าสะอาดและมิซาแท่นพระนะครับชุมชนทะเลใต้วันพุธที่30กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 19:00 น.มิซาแท่นพระคุ้มนาซาเลตมิซาแท่นพระคุ้มสุขสันต์มิซาแท่นพระชุมชนสามิตรสัมพันธ์และมิซาแท่นพระชุมชนสร้างแก้ววันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพ.ศ. 2569เวลา 19:00 น.มิซาเปิดเดือนเมษาที่อาสนวิหารอครเทวดามิคาเอลทาเร่หรือวัดทาเร่นะครับส่วนวันระลึกถึงผู้ล่วงลับนะครับวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนพ.ศ. 2569นะครับเวลา 06:00 น.นะครับพิธีมิซาอยู่สุสานศักดิ์สิทธิ์นะครับอาสนวิหารอรหัตเทวดามิแขอันทะเรและในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนพ.ศ. 2569เวลา 19:30 น.พิธีมิซาตีวันเตรียมที่เตรียมใจวันระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือว่าติเทียนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วปีนี้นะครับวันศุกร์นะครับที่6ก็มีการตีวานเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอ้าก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบกันนะครับอีกเรื่องนึงครับพี่น้องเลยโอ้อันนี้ก็บ่แม่นธรรมดานี่ก็ได้กิจกรรมนะครับ
ก็คือขอชวนพี่น้องชมการแข่งขันกีฬาเส้นเมเคิลครับครั้งที่4อัศวินหานอัครเทวรามิเกอัลทาเร่ได้จัดการแข่งขันกีฬาโอกาสฉลองอัครเทวรามิคาเอลซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของวัดเฮานะครับในวันเสาร์ที่26กันยายนพ.ศ.2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.ณลานกีฬาซาลามาติโนวัดทาเร่ผู้เข้าแข่งขันมาจากวัดต่างๆในเขตอัครสังฆมณฑลทะเลหนองแสงโดยมีประเภทกีฬาแข่งขันนะครับดังต่อไปนี้1โวลเลย์บอล2แบดมินตัน3เซตบักตะกร้อ4นะครับบาสเกตบอลและ5ฟุตบอลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ทางจิตอาสาที่ฟุตบอลนะครับได้พากันไปทำความสะอาดและจัดเตรียมงานอยู่ทางนะครับบริเวณศาลามาติโน่นะครับเพราะฉะนั้นก็ทางคุณพ่อนะครับชัยเฉลิมสุทธินะครับซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้งานนี้โดยตรงนะครับก็ได้นะครับนำจิตอาสาไปช่วยในการในงานครับพี่น้องเลยเอาเวลาหมดพี่น้องเลยแล้วจัง

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพระราชบดีของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทฐานที่1นั้นบอกว่าไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์เราเห็นปัญญาจารย์สาธยายชีวิตประจำวันท่านเน้นลักษณะไม่เที่ยงของทุกสิ่งในโลกนี้ส่วนพระวรสารวันนี้เมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าท่านก็รู้สึกสับสนถามว่าคนคนนี้เป็นใครและหาโอกาสจะพบพระเยซูเจ้าเราเคยเรียนคำสอนที่เอ่ยถึงชื่อของพระเยซูเจ้าบ่อยใช่ไหมครับแต่เวลานี้เราตอบได้ไหมว่าสำหรับเราอะเราคิดว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครถ้าเรามีข้อสงสัยเราควรมีเวลาอ่านพระวรสารทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้าเพื่อเพิ่มความเชื่อของเราก็ขอให้พี่น้องได้ขยันหมั่นเพียร นะครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยหม่นสกลทวาปี
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านทุกๆวันตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่านคนท่านข่าวผมมนสุคนทวาปีผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยต้อยสมจิตมังกายผู้กำกับควบคุมเสียงช่วงแรกกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่เป็นเพื่อนเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยให้ท่านฟังเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อได้เวลากระหมุนมาที่คลื่นวิทยุมิตรสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz คลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงสำหรับท่านที่กำลังขับรถโปรดตั้งสติให้ดีก่อนจะกดรองเท้าสู่คันเร่งเพราะทุกๆนาทีคือชีวิตลูกเมียพ่อแม่กำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเป็นเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรโดยความปรารถนาดีจากรายการท่านคนท่านข่าววันนี้นะครับลักษณะอากาศในพื้นที่จังหวัดสกลนครหลายอำเภอแต่สำหรับบนสกลทวาปีที่นั่งจัดรายการอยู่ที่คลื่นวิทยุ 104.5 เมกะเฮิรตซ์ที่ท่าแร่ก็มองท้องฟ้าที่ท่าแร่ครึ้มไปครึ้มมาเดี๋ยวแดดเดี๋ยวครึ้มเดี๋ยวแดดเดี๋ยวครึ้มแล้วก็มีลมโชยมาบางครั้งบางเวลาอันนี้ช่วงตั้งแต่เช้ามาลักษณะเป็นอย่างนี้ส่วนเมื่อคืนนี้ตอนตีหนึ่งได้ยินเสียงอะไรมันกระทบกับสังกะสีได้ยินเสียงฝาตื่นขึ้นมาอ๋อฝนตกก่อนลุกขึ้นจะเปิดประตูออกจากห้องเข้ามาดูข้างนอกปรากฏว่าหายไปเรียบร้อยคราวนี้เดินดูในรอบบริเวณกำแพงบ้านภายในบริเวณบ้านก็เห็นว่ามีพื้นเปียกนิดนึงสงสัยฝนรายงานตัวนะครับพระพิรุณพาฝนมารายงานตัวตกให้แล้วนะไปละนึกว่ามันจะตกนานหน่อยเพราะว่าไม่มีฝนหลายวันแล้วก็ทำให้พืชที่เราปลูกไว้นะครับที่เป็นพืชยืนต้นมันเหี่ยวมันเฉาได้แล้วก็พืชที่ไม่ใช่พืชยืนต้นพวกข้าวกล้าทั้งหลายนะครับถ้าหากว่าพื้นดินแห้งข้าวกล้ามันก็เหี่ยวเฉาแต่ว่าช่วงนี้ฝนนะครับยังบอกว่ายังไปที่อื่นอยู่แถวสกลนครยังไม่มีเพราะนั้นเมื่อคืนนี้มนสกลทวาปีเห็นว่าเอ๊ะฝนมันมาตกที่ท่าแร่แม้จะเป็นเพียงเหมือนกับโรยก้อนกรวดใส่หลังคาบ้านแล้วก็หยุดแต่ว่าก็ยังถือว่าฝนมาตกแล้วก็เลยเอาโทรศัพท์มานะครับเมื่อคืนนะเอาโทรศัพท์มาแล้วก็กดหาพยากรณ์อากาศนะครับผ่าน Google แล้วก็ถาม Google ที่บ้านท่าแร่ตำบลท่าแร่เป็นยังไง ก็บอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับอันนี้เราดูของเราเองบอกว่าถ้าแล้วนี่ประมาณเวลา15นาฬิกานี่อาจจะมีฝนตกได้แล้วก็เวลา17นาฬิกาก็อาจจะมีฝนตกได้ส่วนท้องฟ้านั้นมีเมฆมากใช้คำว่าอาจจะนะเพราะฉะนั้นก็เมื่ออาจจะนี่จะมีหรือไม่มีก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับอันนี้ดูของท่าเรือเองนะตรวจสอบไม่ใช่โดยเรดาร์ผ่านดาวเทียมตรวจสอบแล้วก็ถาม Google ไปให้ Google ตอบสงสัย Google ก็ให้ AI ตอบมานะครับอย่างไรก็ตามครับยังไงเราก็ต้องติดตามสภาวะดินฟ้าอากาศจากทางอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็สำหรับบรรดาท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่หากว่าแถวๆบ้านท่านมีฝนตกตั้งแต่เมื่อวานตอนกลางคืนหรือช่วงเวลานี้นะครับถ้าหากว่ามีฝนอยู่ก็โทรศัพท์แจ้งเข้ามาได้นะครับจะได้เอามาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันมาดูสำหรับดูลักษณะดินฟ้าอากาศวันนี้ซะก่อนนะครับเราเช็คจากทางอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างไรบนสกลทวาปีก็เช็คมาจากหลายสำนักนะฮะคราวนี้จนมาถึงประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับสุดท้ายนี่คือฉบับที่6ฉบับที่5ก็เช็คมาแล้วฉบับที่4ก็เช็คมาแล้วคราวนี้ก็เลยเพิ่งเห็นฉบับที่6เพิ่งออกมาก็เลยเอาฉบับที่6นี่แหละมารายงานให้กับท่านผู้ฟังเพราะถือว่าเป็นฉบับที่ล่าสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่24นะวันนี้วันที่24เป็นวันพฤหัสบดีป้าต้อยฟังอยู่ไหมถ้าอมนพูดผิดบอกมาพฤหัสที่24กันยายน2569คริสตศักราชนั้นก็2026ข้างขึ้นข้างแรมนั้นวันนี้ขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะครับพูดตอนแรกนี่พูดถูกแล้วพูดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ยาวไปเดี๋ยวก็พูดผิดอีก เพราะนั้นเอาเริ่มต้นพระฤหัสบดีที่24กันยายน2569คริสตศักราช2026ขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะเมียลักษณะดินฟ้าอากาศประกาศฉบับที่6นะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายนถ้าแล้วมี27สกลนครมี27นี่น่าจะมีฝนแต่ว่าจะตกมากตกน้อยนั้นไม่แน่ใจแต่ตกแน่เพราะเห็นในประกาศอุตุนิยมวิทยาวันอื่นๆไม่มีชื่อแต่วันที่27มีนะฮะในช่วงวันนี้คือ24ไปถึง27บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแต่ก่อนได้ยินแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วครับแม้กระทั่งดวงตะวันดวงอาทิตย์นะครับมันก็เปลี่ยนทิศค่อยๆเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไปทางทิศใต้เวลานี้ก่อนหน้านี้เลื่อนขึ้นทางทิศเหนือเดี๋ยวนี้เลื่อนกลับลงทางใต้แล้วเพราะนั้นจะเป็นตะวันออกเฉียงใต้แล้วล่ะสำหรับดวงอาทิตย์ถ้าท่านสังเกตนะในช่วง 24-27 บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และตกหนักมากบางแห่งท ทั้งนี้เนื่องจากฟังเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาอยู่เขมรนี่เองเนี่ยความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างใช่แล้วครับตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเนี่ยเขาติดกับกัมพูชาสุรินทร์บุรีรัมย์อุบลศรีสะเกษนี่ภาคตะเข้าสู่ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่ภาคตะวันออกภาคตะวันออกก็ติดกัมพูชาแล้วก็เข้าสู่ภาคกลางต่อมาก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไม่พูดถึงไม่มีครับตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากท่วมแล้วท่วมอีกเพราะเราไปมันอาจจะกำลังท่วมอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับอันนี้เป็นประกาศฉบับที่6นะครับคราวนี้ไปดูข้อมูลอื่นต่อนะเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกนี่แหละอันนี้มันชักคู่เอาประกาศฉบับที่6แล้วคราวนี้ยังมีอีกนะครับเช็คดูอีกครับเอามาฝากท่านผู้ฟังประกาศฉบับที่6ก็ประกาศไปแล้วเนาะเมื่อกี้นี้กดไปกดมายังไปหาเห็นฉบับที่6อีกอยู่อันนี้เรื่องของแผ่นดินไหวอย่างแผ่นดินไหว23กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่5ดูประกาศฉบับที่5นะครับของ กรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อกี้นี้ฉบับที่6ฉบับที่5นี่ระบุพื้นที่ชัดเจนไหมนะครับระบุพื้นที่ชัดเจนวันที่23เมื่อวานมาดูวันที่24วันนี้นะครับวันที่24วันนี้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีอยู่แค่3จังหวัดอีสานนี่นะเป็นอีสานใต้นี่แหละนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางก็จังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ตกหนักมากที่คาดว่าจะตกหนักคราวนี้ภาคเหนือตราดพิจิตรและเพชรบูรณ์ตะวันออกเฉียงเหนือมีตอนบนด้วยนะตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูคาดว่าจะตกหนักนะฮะอุดรธานีหนองคายขอนแก่นชัยภูมิศรีสะเกษและอุบลราชธานีไม่มีสกลนครนครพนมบึงกาฬไม่มีนะครับแม้จะมีหนองคายมีอุดรธานีหนองบัวลำพูภาคกลางครับนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามคาดว่าจะตกหนักส่วนภาคตะวันออกนครนายกและปราจีนบุรีคาดว่าจะตกหนักไม่ใช่หนักมากส่วนภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีระนองและพังงาวันที่24คือวันนี้ส่วนวันพรุ่งนี้25คาดว่าตกหนักมากภาคเหนือนั้นจังหวัดตากกำแพงเพชรและพิจิตร3จังหวัดส่วนตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเดียวครับวันที่25นครราชสีมาคาดว่าจะตกหนักมากภาคกลางนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาเจอทุกรอบเลยอยุธยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวอำเภอบางบานสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดคราวนี้จังหวัดที่คาดว่าจะกระทบจากฝนตกหนักภาคเหนือเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยมุกดาหารมีมุกดาหารเพิ่มขึ้นมาจังหวัดหนึ่งละฝนตกหนักอันนี้นะฮะเมื่อกี้นี่บอกว่าที่25ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยมุกดาหารกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษยังไม่มีสกลนครนครพนมบึงกาฬส่วนภาคกลางฝนตกหนักอุทัยธานีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามส่วนภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาการนี้ไปวันที่26จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากวันที่26ภาคเหนือจังหวัดตากครับจังหวัดตากจังหวัดเดียวเลยวันที่26ทางภาคเหนือส่วนภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาเจออีกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก คาดว่าจะตกหนักมากก็สระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีตราดคราวนี้จังหวัดที่คาดว่าฝนจะตกหนักไม่ใช่หนักมากหนักมากเราบอกไปแล้วตกหนักภาคเหนือกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ตะวันออกเฉียงเหนือวันที่26ครับขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ส่วนภาคกลางคาดว่าจะตกหนักชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกคาดว่าจะตกหนักนครนายกประจีนบุรีระยองส่วนภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและพังงาไปวันที่27เพราะว่าเขาประมาณการไว้วันที่24ถึง27วันที่27เป็นวันสุดท้ายแล้วนะเพราะนั้น28ก็ต้องมีประกาศใหม่วันที่27นี่มีสกลนครด้วยแน่นอนคาดว่าจะตกหนักเดี๋ยวดูตั้งแต่จังหวัดที่คาดว่าจะตกหนักมากก่อนภาคกลางเนี่ยได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักจะมีสกลนครด้วยและคราวนี้เชื่อว่าจะมีภาคเหนือจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ตะวันออกเฉียงเหนือครับอีสานบ้านเรามาฟังได้แก่จังหวัดเลย1 2หนองบัวลำภู3อุดรธานี4หนองคาย5บึงกาฬ6สกลนครวันที่27นะตกหนักนะมุกดาหาร8 9ยโสธร10กาฬสินธุ์11ขอนแก่น12ชัยภูมิ13นครราชสีมา14มหาสารคาม15ร้อยเอ็ด16อำนาจเจริญ17บุรีรัมย์18สุรินทร์19ศรีสะเกษและ20อุบลราชธานีมันทุกจังหวัดนี่หว่าแล้วก็ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจีนสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาและภูเก็ตบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และตกหนักมากบางแห่งโดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก่อนแล้วก็มาภาคตะวันออกส่วนภาคอื่นจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปอันนี้วันที่27นะทั้งนี้เนื่องจากเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประเทศกัมพูชาแล้วก็ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมทั้งสปป.ลาวด้วยล่ะนะฮะตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลอันดามันตอนล่าง คลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่27กันยายน2569แล้วก็ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและผลลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนได้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปได้นะครับศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดและรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย10จังหวัดนี่ได้แก่อันนี้เตือนเป็นพิเศษได้แก่10จังหวัดได้แก่1อุทัยธานี2ชัยนาท3สิงห์บุรี4อ่างทอง5สุพรรณบุรี6พระนครศรีอยุธยา7ลพบุรี8ปทุมธานี9นนทบุรีและ10สมุทรปราการรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ติดตามเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดนายธีรพัฒน์คัตชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยว่าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับแจ้งจากกรมชนรับประทานตามหนังสือด่วนที่สุดที่กอไก่สฤษี0328ว9162ลงวันที่21กันยายน2569เรื่องแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าจากการคาดการปริมาณน้ำในช่วงวันในช่วง1ถึง9วันข้างหน้าโดยในวันที่27กันยาสถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,600 ถึง 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้วันที่27นะฮะแถวนครสวรรค์นะน้ำจะเยอะมากสุดเลยนะครับอันนี้ต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์ให้ได้แล้วก็ยังมีบอกว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะผลให้ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.75 ถึง 1.25 เมตรในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำได้แก่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะยังต้องติดตามกันต่อไปละครับเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าไปถึงวันที่27ครับอีก3วันเพราะวันนี้วันที่24แล้วนะฮะส่วนสกลนครที่มีชื่อติดมากับเขาด้วยนี่ก็คือวันที่27นะครับวันที่27คราวนี้เช็คราคาน้ำมันน้ำมันขึ้นราคา75สตางค์นะครับแต่ขึ้นทุกปั๊มแต่ขึ้นแต่เฉพาะดีเซลดีเซลนี่รัฐบาลอั้นไว้แล้วอั้นแล้วอั้นอีกเพราะคนใช้น้ำมันดีเซลเยอะแล้วก็รถบรรทุกรถขนส่งก็ใช้น้ำมันดีเซลเพราะฉะนั้นไม่อยากจะให้ประชาชนมีผลกระทบเดือดร้อนก็เลยพยายามแบกมาเรื่อยๆแต่ณวันนี้แบกไม่ไหวแล้วครับอนุญาตให้ขึ้นได้อีก75สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันอื่นๆนั้นนะครับยังคงเดิมอยู่นะฮะสำหรับวันนี้นะคราวนี้มาเข้าข่าวที่คนไทยควรจะดีใจแล้วก็ชาวโลกถึงกับตะลึงว่าคนไทยทำไมถึงเก่งนักกีฬาเอเชียนเกมก็สุดยอดแล้วคราวนี้น้องเนมเด็กสาวคนนี้นะครับสร้างประวัติศาสตร์อีกแล้วครับให้ประเทศไทยมีการแข่งขันก็อตทาเลนต์ในสหรัฐอเมริกาชื่อว่าก็อตทาเลนต์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026แล้วก็เป็นคนไทยคนแรกครับบรรยากาศพูดถึงบรรยากาศที่เวทีในอเมริกานะครับรอบชิงชนะเลิศของรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์นะครับ2026คึกคักเป็นพิเศษเมื่อน้องเนเน่รอยัลผู้เข้าแข่งขันเป็นสาวไทยที่ได้รับเชียร์อย่างล้นหลามได้รับการยืนยันว่าจะขึ้นโชว์พิเศษร่วมกับวงร็อกระดับโลกอย่างลิงค์พินพาร์คในช่วงการประกาศผลแชมป์ว่าคนไทยไปได้แชมป์ก็ทาเลนต์อยู่อเมริกาสุดยอดแล้วครับทั่วโลกก็ตะลึงเลยโอ้โหคนไทยทำไมเก่งหลายอย่างจังสำหรับการถ่ายทอดสดเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 นของวันที่24กันยายนตามเวลาในประเทศไทยแต่ถ้าเป็นเวลาของแคลิฟอร์เนียอเมริกาคือเวลา 18:00 นของวันที่23ที่ผ่านมานะครับถ้าประเทศไทยก็ 8:00 นของวันที่24เป็นวันที่24แล้วแต่อเมริกาเป็นวันที่เป็น 18:00 นของวันที่23ตามเวลาแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกางานนี้แฟนๆต่างเตรียมตัวลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อพร้อมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่คว้าชัยชนะกลับไทยให้ได้ก่อนเข้าสู่ช่วงสำคัญน้องเนเน่ภูเก็ตได้ออกมาซ้อมร่วมกับลินคินพาร์คเรียกน้ำย่อยให้แฟนๆได้ตื่นเต้นกันก่อนโดยโชว์ที่ทุกคนรอคอยคือเพลง The The Emptiness Machine อ่านผิดขออภัยนะภาษาอังกฤษครับมันเป็นชื่อเฉพาะซึ่งเธอถ่ายทอดออกมาได้อย่างโดดเด่นและเข้ากับพลังของวงเป็นอย่างดีหลังจบการแสดงเอมมิลี่อาร์มสตรองนักร้องนำของลิงพินพาร์คได้กล่าวอวยพรเนเน่ว่าขอให้โชคดีนะคะขณะที่ไมค์ชิปโนด้าก็ชื่นชมว่าเนเน่เก่งมากกลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ประทับใจในเวทีระดับโลกเนเน่สาวเมืองภูเก็ตอายุ16ปีเองผ่านเข้ารอบท็อป5แฟนไทยลุ้นหนักเมื่อรายการเริ่มประกาศผลผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้าสู่รอบท็อป5นะครับความลุ้นระทึกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบประกอบด้วยจะอ่านผิดอ่านถูกไม่แน่ใจเพราะภาษาอังกฤษล้วนๆและก็เป็นชื่อคน

ขันที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเพียง2คนท็อป2นะท็อป2ของอเมริกาก็อตทาเลนต์คราวนี้เหลือ2คนละจาก5คนเหลือ2เพราะนั้นเน่นะครับจะต้องแข่งกับจีโน่ใครจะเป็นที่1ใครจะเป็นที่2หรือว่าเป็นรองตอนนี้กั้นอกกั้นใจแล้วครับเชียร์กันใหญ่เลยบนเวทีทำให้ทั้งแฟนชาวไทยและแฟนรายการทั่วทั้งโลกมันลุ้นกันแบบห้ามกระพริบตาเลยครับเพราะเหลือเพียงแค่2คนแล้วนะฮะคือจีโน่กับเนเน่เนเน่รอยัลและในที่สุดครับชัยโยนี่2026กลายเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์รายการนี้หลังรายการเดินทางมาถึงซีซั่นที่21ชัยชนะครั้งนี้ไม่เพียงเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ของเนเน่ในฐานะศิลปินแต่ยังเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศที่รอลุ้นอยู่เพราะสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองรวมถึงนำชื่อประเทศไทยไปสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกได้สำเร็จจากสาวน้อยมหัศจรรย์สู่แชมป์เวทีระดับโลกเส้นทางของเนเน่ใน AGT อเมริกาก็อตทาเลนต์ครั้งนี้จึงกลายเป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์ที่แฟนๆจะจดจำไปอีกนานเท่านานคนไทยสร้างชื่อเสียงประวัติศาสตร์ในฐานะศิลปินก็คือน้องเนเน่ได้ครับได้แล้วครับคราวนี้โอ้ดีใจจังคนไทยชัยโยกันทั้งประเทศครับคราวนี้มาติดตามข่าวด่วนแผ่นดินไหว23กันยายน69จังหวัดเชียงใหม่สั่นไหวมาลองติดตามเรื่องแผ่นดินไหวสิโลกมันวิกฤตครับปีนี้ปีเอลนิโยนี่นะฮะเหมือนมันจะทิ้งโลกเลยเกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุฟ้าผ่าเกิดเหตุแผ่นดินไหว23กันยายน69คือเมื่อวานนี้จังหวัดเชียงใหม่สั่นไหวกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวประเทศไทยได้ออกมาเปิดข้อมูลที่เก็บบันทึกการเกิดเหตุแผ่นดินไหวให้ทราบกันของวันที่23กันยายน2569ว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวเกิดที่ประเทศไทยน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะพิกัดเชียงใหม่เนื่องจากพบศูนย์กลางสั่นไหวพิกัดนี้ขณะที่เมื่อไปดูสถานการณ์แผ่นดินไหว23กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 0.00 นถึง 10.14 นว่าตามเวลาที่รายงานมานั้นเกิดเหตุแผ่นดินไหวทั่วโลกเกิดการเขย่ารุนแรงในความสั่นมากถึง 5.2 แมกนิจูดโวลคาโนไอซ์แลนด์

0: Japan Region 23 กันยายนสถานการณ์แผ่นดินไหวภายในประเทศและใกล้เคียงล่าสุดมีอำเภอฝางเชียงใหม่นะครับแรงสั่นสะเทือนทางอีสานนี่ก็โขงเจียมอุบลราชธานีนะครับลึกลงไปใต้พื้นดิน10กิโลเมตรประเทศเวียดนามทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของโขงเจียมอุบลราชธานีแล้วก็แรงสั่นสะเทือนขนาด 1.2 เมกนิจูดลึกลงไป 1.2 กิโลเมตรตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อันนี้แผ่นดินไหวนะครับภัยธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็อีกนะครับน้ำท่วมที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำพุ่ง79เซนติเมตรเกือบเมตรแล้วนี่หลังอุตุนิยมวิทยายืนยันไม่ใช่มหาอุทกภัยแล้วน้ำมันมาจากไหนนะครับเปิดเผยที่มาน้ำที่บางบานหลังคลองบางหลวงเพิ่ม79เซนติเมตรในเวลาอันรวดเร็วข้อมูลชลประทานชี้น้ำเหนือเพิ่มต่อเนื่องเขื่อนเจ้าพยาระบาย 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยายังเตือนฝนตกหนักถึง27กันยายนนะครับแถวอยุธยานี่นะครับสถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเช้าวันที่23กันยายนหลังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยและคลองสาขาหลายแห่งที่เพิ่มสูงขึ้นโดยคลองบางหลวงหรือคลองโผงเพงบริเวณบ้านบางหลวงบ้านบางหลวงโดดอำเภอบางบานมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง79เซนติเมตรส่วนแม่น้ำน้อยบริเวณสะพานหัวเวียงอำเภอเสนา เพิ่มขึ้น57เซนติเมตรและบริเวณตลาดเสนาเพิ่มขึ้น44เซนติเมตรจากวันก่อนภาพน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เกิดคำถามตามมาหลังเพจทีลมฟ้าอากาศเคยเผยแพร่คำเตือนถึงความเสี่ยงมหาอุทกภัยในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนก่อนกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาชี้แจงว่าการคาดการณ์ว่าฝนจะตกหนักต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนและเกิดน้ำท่วมใหญ่ในระดับที่ถูกเผยแพร่ไปไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะว่าเพจทีลมฟ้าอากาศนะครับได้ออกมาเขย่าให้ประชาชนตื่นตระหนกเป็นอย่างยิ่งนะครับทางอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าให้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นนะครับที่เชื่อถือได้นะครับสำหรับข้อมูลจากแหล่งข่าวอื่นๆนะครับก็ดูได้อ่านได้แต่ว่าอย่าเชื่อเกินไปนักนะครับเพราะว่าต้องรอฟังจากอุตุนิยมวิทยานะครับเพราะว่าอันนี้ตรวจสอบอย่างมีมาตรฐานโดยเรดาร์ผ่านดาวเทียม พราะฉะนั้นไอ้คำพยากรณ์จากทีอะไรนะเพจทีอะไรนี่แหละนะที่บอกว่ามหาอุทกภัยนะครับไม่ได้หมายความว่าคำเตือนเรื่องน้ำท่วมไม่มีมูลนะมีมูลแต่ว่าต้องฟังจากข่าวของทางการนะครับเพราะไม่เช่นนั้นจะทำให้ประชาชนตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับแล้วก็มีข่าวหนึ่งเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่ครับบอกว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลยินดีเนเน่รอยันคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ชื่นชมความสามารถที่มุ่งมั่นจากสำนักข่าวไทย PBS นะครับนายกยินดีนายกเวลานี้ก็อยู่ต่างประเทศนะครับไปประชุมอะไรต่างๆนี่หลายอย่างอยู่วันนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุทินดำรงสองตำแหน่งครับ1ตำแหน่งนายก2ตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยควบคุมกรมการปกครองกรมตำรวจซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับอนุทินอยู่นิวยอร์กอเมริการ่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยวัย16ปีจากภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21พร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและภาคภูมิใจของคนไทยนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าความสำเร็จของน้องเนเน่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะความสามารถด้านการร้องเพลงและการเล่นกีตาร์รวมถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมในวงกว้างถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กำลังกล้าที่กำลังกล้าฝันนะฮะคือบางข้อมูลนี้ก็ต้องแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยนะครับร้องเพลงและเล่นกีตาร์รวมถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมในวงกว้างถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติสำหรับรอบแข่งขันรอบไฟแนลเนเน่ได้แสดงพลังเสียงและความสามารถด้านดนตรีในเพลง Seven Nation Army อันนี้เป็นคำชื่นชมของทางสำนักนายกก็แล้วกันนายกรัฐมนตรีของไทยก็อย่างว่าละนะครับนายกก็อยู่มหานครนิวยอร์กพอดีครับเอามา มาพังรู้ข่าวอุบัติเหตุบ้างเวลามันจะหมดแล้วครับข่าวอุบัติเหตุรายนี้นี่รถเก๋งเสียหลักพุ่งชนร้านขายยาเอ้าจะไปซื้อยาเข้าไปซื้อดีๆไปพุ่งชนได้ไงเนี่ยรถพังยับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต23กันยายนเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสาคูเข้าตรวจสอบเหตุรถเฉียวชนบริเวณถนนหน้าสนามบินนานาชาติภูเก็ตซึ่งฝั่งขาออกหน้าร้านขายยาแห่งหนึ่งที่ตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและได้รับบาดเจ็บ1รายเหตุเกิดเมื่อเวลา 9:00 น.พันตำรวจโทอัครพลสิริสิวิโลสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสาคูรับแจ้งเหตุจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับพันตำรวจเอกพันตำรวจเอกสลานสันติศาสนกุลผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสาคูเจ้าหน้าที่กู้ชีพอบต.สาคูและเจ้าหน้าที่กู้ชีพมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตจุดเมืองใหม่เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบรถเก๋งยี่ห้อ MG สีเทาทะเบียนกรุงเทพมหานครจอดอัดติดอยู่บริเวณกระจกหน้าร้านส่งผลให้หน้าร้านและทรัพย์สินภายในได้รับความเสียหายโดยมีนายสำริดขอสงวนนามสกุลอายุ41ปีเป็นคนขับรถเก๋งจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังพบผู้บาดเจ็บ1รายคือนายกิติอายุ33ปีซึ่งเป็นคนเดินเท้าเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลกลางเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บในขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิต1รายคือมีธนภาคอายุ58ปีเจ้าหน้าที่นำร่างส่งโรงพยาบาลบัณฑิตรับ
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพระราชบดีของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทฐานที่1นั้นบอกว่าไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์เราเห็นปัญญาจารย์สาธยายชีวิตประจำวันท่านเน้นลักษณะไม่เที่ยงของทุกสิ่งในโลกนี้ส่วนพระวรสารวันนี้เมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าท่านก็รู้สึกสับสนถามว่าคนคนนี้เป็นใครและหาโอกาสจะพบพระเยซูเจ้าเราเคยเรียนคำสอนที่เอ่ยถึงชื่อของพระเยซูเจ้าบ่อยใช่ไหมครับแต่เวลานี้เราตอบได้ไหมว่าสำหรับเราอะเราคิดว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครถ้าเรามีข้อสงสัยเราควรมีเวลาอ่านพระวรสารทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้าเพื่อเพิ่มความเชื่อของเราก็ขอให้พี่น้องได้ขยันหมั่นเพียร นะครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมมนสกลถวาปีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการใบนี้มีเสียงมีเพลงเสียงเพลงเพื่อคุณใบนี้มีเสียงเพลงเพื่อคุณนะครับถ้าว่าท่านผู้ฟังอยากจะฟังเพลงอะไรก็แนะนำเข้ามาสู่รายการได้นะครับผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของมนสกลถวาปีนะครับ0868649320868648932เป็นเบอร์ส่วนตัวของมนสกลถวาปีครับแนะนำเข้ามาได้วันนี้ก็หลายท่านนะครับในขณะที่มนสกลถวาปีเตรียมข่าวอยู่ก็โทรเข้ามาแล้วก็แนะนำเพลงเข้ามาที่บ้านนั่นแหละนะฮะแล้วก็มีอีกรายหนึ่งนะครับมนรับ2ครั้งก็ดูดไปอยู่เรื่อยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเบอร์ของใครจนทำให้มนสกลถวาปีนึกเองหรอกหรือว่าเบอร์ของมิจฉาชีพหรือเปล่าเมื่อเช้านี้นะครับเพราะว่าเวลามนสกลถวาปีรับสายทางนู้นก็หลุดแล้วก็มีเสียงพูดขออภัยเบอร์ที่ท่านเรียกติดต่อไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าเป็นแฟนเพลง FG ที่อยากจะแนะนำเพลงแต่ว่าติดต่อกันไม่ได้มนโทรกลับไปนะก็บอกว่าติดต่อไม่ได้อีกอ้าวมันเป็นแค่งั้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันนะครับถ้าหากว่าฟังอยู่สำหรับเบอร์นั้นถ้าหากเป็น FG หรือแฟนคลับนะครับโทรมาเวลานี้เลยก็ได้นะฮะยินดีรับนะครับแต่ว่าขออย่าให้เป็นแบบที่เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชานั่นแหละนะฮะเดี๋ยวก็คนโทรกลับมาบอกเบอร์บัญชีให้หน่อยคุณได้รับรางวัลอันนู้นอันนี้เอาไปเอามาเงินหายไปในบัญชีเลยเนี่ยมันก็เลยทำให้มนสกลถวาปีก็กำกำกึ่งกึ่งอยู่ว่าเอ๊ะเวลาเรารับแล้วทำไมสายหลุดไปเวลาเราโทรไปทำไมบอกว่ายังติดต่อไม่ได้ล่ะนะครับสำหรับเพลงจบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับขอบคุณมากนะฮะหนุ่มอากาศอำนวยเพลงนี้มนสกลถวาปีชอบมากนะได้ยินเมื่อกี้นี้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับชื่อเพลงว่าลูกทุ่งลูกไทยนะครับเป็นศิลปินอาสยามนะหลายคนขับร้องด้วยกันไพเราะดีครับหนูมิเตอร์แหละนะเป็นคนขับร้องนำหนูมากาลำนวยปกติธรรมดาแล้วมักจะฝากเพลงให้กับทางสาวอะไรทางวงการนอนนิวาสแล้วก็ทางสีสงครามเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอมนต้องขอขอบคุณหนุ่มอากาศอำนวยแต่ว่าหนุ่มทางวันนอนนี่ยังไม่เข้ามานะครับถ้าฟังอยู่ก็เข้ามาได้แล้วนะอมนมาอยู่คลื่นนี้แล้วเวลานี้ครับอยู่คลื่นนี้นะฮะคลื่น 104.5 นะฮะไม่ใช่คลื่น104ของอมนแล้วล่ะคลื่น104อมนนั่นอมนเอาเสาอากาศมาลงกองไว้แล้วเรียบร้อยแล้วล่ะหนุ่มแจกลักจากดงยอ
1: สว
0: ั
1: สดีครับอามอน
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอเพลงวันนี้นักสาวคำขึ้นแก้วของเอกพลเน
0: อตั้งไว้ให้คุณแล้วครับคุณขอไว้เมื่อวานสาวคำเพลินแก้ว
1: คนไทยร้องเนี่ยไม่ใช่คนลาว
0: เอกพลครับ
1: ครับขออีกเพลงนะครับ
0: ครับ
1: ขอเพลงฝากใจไปกับนก
0: ฝากใจไปกับนก
1: ครับผม
0: อ๋อฝากใจไปกับนก
1: ขอไว้พรุ่งนี
0: ้ครับ
1: ขอ ทุกเสียงทุกสายที่เคยฝากกัน
0: ครับผม
1: มันจะยาว
0: ครับ
1: แค่นี้ครับ
0: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับฝากใจไปกับนกเนาะฝากกับอันอื่นไม่ฝากไปกับนกมันไปได้ไวดีจากดวงแจกรักดงยอครับนะขอบคุณมากๆวันนี้ข้างบนก็ตั้งไว้ให้คุณแล้วล่ะต่อไปนี่แหละคุณได้ฟังละเพลงอ่ะสาวคำเขื่อนแก้วเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเป็นคนไทยไม่ใช่คนลาวก็เพลงสาวคำเขื่อนแก้วที่หนุ่มแจกรักขอไว้นี่นะครับฮามนก็จะเล่นพร้อมกันกับลูกทางลูกรังของไม้พี่ลุมพรซึ่งอบต.วาสนาขอไว้เมื่อวานนี้จะเล่นให้เป็นเพลงที่3เพลงสุดท้ายนะฮะแต่มันไม่จบนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านผู้อุปถัมภ์รายการซะก่อนนะก่อนที่จะฟังต่อ2เพลงก็ขอขอบคุณทางวิบุญชัยคอนกรีตท่าแร่ร้านอนันตชัยวัสดุก่อสร้างท่าแร่นะครับแล้วก็ทางห้างหุ้นส่วนจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่นะครับซึ่งเป็นร้านค้าที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของหลังคาเหล็กเมทัลชีตนะฮะซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของออสเตรเลียแล้วก็ขอขอบคุณทั้งส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ของเสียแอร์กับเจวันจำหน่ายวัสดุทางด้านการเกษตรนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับทางคนที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์นะครับโด่งดังมากที่สุดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดสทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับมีเฟอร์นิเจอร์ครบทุกชนิดถ้าหากท่านต้องการนะครับก็อยู่ที่บ้านชะโนดตำบลหางหงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับส่วนเพลงสาวคำเขื่อนแก้วของหนุ่มแจกรักนี่นะครับเมื่อวานนี้ที่บอกว่ารู้สึกบอกฝากให้กับสาวข้าวกล้องนะครับหนุ่มหนองสะสาวลูกสองนะครับแล้วก็สาวเทศบาลหนองลาดประมาณนี้แหละนะครับฝากความถึงสาวดงยอด้วยนะสาวดงยอที่เคยเป็นแฟนคลับกับรายการเพลงอมนช่วงเพลงเพื่อชีวิตก่อนนิทราตอนที่อมรอยู่คลื่น104น่ะทำไมเงียบอยู่หรือว่าไปที่อื่นแล้วสาวดวงยอด้วยนะหนุ่มแจกรักฝากสาวดวงยอด้วยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งครับจากอบต.วาดนะครับลุงวาดอยู่ที่บ้านบอนนะครับอำเภอกุสุมานอันนี้ก็ทางลูกรังเป็นทางที่ไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าทุกวันนี้เป็นทางลาดยางแล้วก็ เป็นทางคอนกรีตหมดแล้วอยากได้คอนกรีตผสมเสร็จต้องวิบุญชัยคอนกรีตท่าแร่นะ สำหรับอบต.วาดนี่ก็ อมนขอแจมด้วยฝากเพลงนี้ให้กับแม่บ้านอบต.ด้วยนะฝากให้กับสาวประกวานที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ขอให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไวๆนะครับแล้วก็ฝากให้กับสาวเชียงหวานกุสุมานตลอดจนลุงเจียมลุงฤทธ์นะครับแล้วก็ทุกคนนั่นแหละชมรมคนมักม่วนทางบ้านบอนนะครับบางคนที่เคยเป็น FC ของอมนในช่วงเพลงกลางคืนที่เป็นเพลงเพื่อชีวิตก่อนนิทานบางคนอมนฝากเพลงให้อยู่ก็มีเขาบอกมาทีหลังเนี่ยเขาบอกเขาไปสวรรค์แล้วนะคงอยู่สวรรค์คงไม่ได้ฟัง ก็ฝากตามขึ้นไปในสวรรค์ด้วยล่ะนะฮะเอาละครับมาฟังเพลงจากหนุ่มแจกรักดงยอครับสาวคำเขื่อนแก้วและก็จากอบต.วาดทางบ้านบอนครับทางลูกรังเชิญครับ

ขอบคุณมากนะครับท่านที่แนะนำเพลงเข้ามาก็รู้สึกชอบใจอยู่หลายๆเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำเข้ามาขอขอบคุณห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับวิบุฒิชัยคอนกรีตเป็นโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จนะครับที่ได้มาตรฐานจากมอกซึ่งเป็นที่รับรองแล้วนะของมอกการผสมปูนก็ผสมกำกับด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ครับทันสมัยมากๆเลยครับสำหรับวิบุญชัยคอนกรีตท่าแร่เพราะฉะนั้นเราจะพบเห็นรถโม่ปูนนะที่ข้างถังโม่ปูนเนี่ยจะมีชื่อว่าวิบุญชัยคอนกรีตวิ่งอยู่แถวท่าแร่นี่เป็นประจำเลยล่ะนะนั่นก็แสดงว่าพี่น้องประชาชนให้ความมั่นใจและเชื่อนะในฝีมือที่ได้มาตรฐานมอกเพราะฉะนั้นเทพื้นเทคานเทลานเทถนนนะครับถ้าหากว่าท่านต้องการใช้บริการที่มีมาตรฐานเรียกใช้วิบูลชัยคอนกรีตท่าแรกครับแล้วก็ยังผลิตปูนเสาปูนผสมเสาปูนแบบอัดแรงนะปูนผสมเสร็จแบบอัดแรงเสาลู่หล่นน้ำนั่นแหละนะเสาไฟฟ้าแล้วก็รั้วคาร์บอยรั้วคาร์บอยนี่ก็โอ้โหแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะครับส่วนร้านค้าใดนะที่อยากได้เสารั้วอัดแรงนะครับพื้นแผ่นพื้นอัดแรงรั้วเสาไฟฟ้าแล้วก็รั้วคาร์บอยเหล่านี้นะครับเอาไปขายที่ห้างหรือที่ร้านค้าของท่านในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครสั่งได้ทุกตำบลทุกหมู่บ้านเอาไปขายต่อได้เราคิดราคาขายส่งให้นะครับแล้วก็นอกจากจังหวัดสกลนครก็มีนครพนมหนองคายบึงกาฬมุกดาหารกาฬสินธุ์นะครับจังหวัดเหล่านี้ทางวิบูลย์ชัยคอนกรีตนะครับยินดีส่งไปจนถึงร้านค้าของท่านนะครับนี่เราจะไปส่งเองแล้วก็นอกจากนั้นอีกนะครับยังเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับกับอนันตชัยวัสดุก่อสร้างอนันตชัยวัสดุก่อสร้างมีจำหน่ายวัสดุก่อสร้างหลากหลายครบทุกชนิดเลยครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะใช้วัสดุเหล่านี้นะครับกรวดอิฐหินปูนทรายปูนซีเมนต์นะฮะแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆทั้งในด้านการช่างในด้านการเกษตรมีครบหมดเลยกันโกงกันไกกันไกตัดกิ่งไม้อะไรต่างๆวัสดุก่อสร้างนี่พวกปะปงปะปาอะไรนี่ก็มีนะครับนอกจากนั้นก็เครื่องมือที่เป็นพวกเหล็กพวกอะไรเพราะนั้นถ้าหากว่าอยากได้สิ่งใดท่านนึกถึงเครื่องไม้เครื่องมือนะครับนึกถึงเลยครับอนันตชัยวัสดุก่อสร้างนะครับถ้าแล้วท่านก็จะไม่ผิดหวังครับกระทั่งลวดนะลวดหนีลวดผูกเหล็กแบบนี้นะครับหรือว่าเหล็กเส้นเหล็กกล่องเหล็กตัวซีสีทาบ้านนะฮะเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเรียนให้ทราบตรงนี้เลยว่าเบอร์โทรศัพท์สำหรับทางวิบุญชัยคอนกรีตนะครับแล้วก็ทางอนันตชัยวัสดุก่อสร้างอันนี้เบอร์081อันนี้3ตัวแรก081 3ตัวที่2เนี่ย954และ4ตัวสุดท้าย7173 081 954 7173
นะครับสั่งได้เลยครับส่งไว้มั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแรกครับเจ้าของเดียวกันกับอนันตชัยวัสดุก่อสร้างส่วนอีกเจ้าหนึ่งนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของวัสดุก่อสร้างเช่นเดียวกันนะครับก็คือสายรุ้งหลังคาเหล็กแต่วัสดุก็แตกต่างกันออกไปสายรุ้งหลังคาเหล็กนี่มาตรฐานที่สุดก็คือแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของออสเตรเลียที่ได้ท่านได้ทั้งหลอนตรงหลอนสเปนนะครับแล้วก็ยังมีเมทัลชีทที่เอามาทำประโยชน์หลายอย่างยังมีเหล็กกล่องชุบนะครับสำหรับสร้างบ้านสร้างอาคารงานต่อเติมยุคใหม่และก็ตอบโจทย์ทั้งความแข็งแรงและการใช้งานที่มีอายุยาวนานนะครับทนลมทนฝนผุกร่อนทนหมดละนะฮะกันสนิมได้ดีแล้วก็ยังมีมีทันชีตนี่มีลักษณะรอนก็มีหลายแบบนะครับท่านลองมาสอบถามเองก็แล้วกันนะครับแล้วก็ยังมีหลังคาเหล็กมีทันชีตแบบฉีด PU โฟมนะครับอันนี้ก็หมายความว่ามีฉีด PU โฟมนี่อัดติดด้านหนึ่งเวลามุงหลังคาด้านที่ฉีด PU โฟมนี่มันก็จะเป็นเสมือนกับเพดานนะครับแล้วก็มีหลายสีอยากได้สีอะไรทำให้ได้นะครับป้องกันเสียงดังและก็ป้องกันความร้อนด้วยอันนี้มีทันชีตแบบนี้นะครับแล้วยังมีแบบสำหรับเมทัลชีตที่เป็นแนวตั้งของรั้วเวลาเราเอาไปทำรั้วน่ะนะครับอันนี้ก็มีเพราะนั้นรั้วเมทัลชีตนี่แข็งแรงทนทานสวยด้วยแล้วก็ยังมีเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับวัสดุก่อสร้างทั้งหลายตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องไฟฟ้าสายไฟหลอดไฟไฟโคมไฟถนนแล้วก็ยังมีไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะครับอาศัยแสงอาทิตย์อันนี้เป็นการประหยัดค่าไฟฟ้านะครับในครอบครัวให้แสงสว่างตะวันตกดินปุ๊บได้แสงสว่างขึ้นมาทันทีนะครับส่วนจะเป็นกี่วัตต์กี่วัตต์อันนี้ก็ไปเลือกเองนะราคาก็จะขึ้นตามจำนวนวัตต์วัตต์ที่หมายถึงว่าความสว่างมากความสว่างน้อยนะครับติดต่อสอบถามและซื้อหากันได้นะครับที่สายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแรกครับคราวนี้ก็เดี๋ยวจะฝากเพลงให้ฟังอีกสำหรับเพลงต่อไปนะครับได้รับการแนะนำมาจากน้องปิ๊กครับน้องปิ๊กหลานสาวของอมรสกลทวปีนี่แหละน้องปิ๊กวันนี้ปวดฟันไปหาหมอครับอาจจะเป็นแบบว่าเหงือกอักเสบเหงือกร่นอะไรประมาณนั้นแหละนะครับแนะนำเพลงไว้แล้วก็ไปหาหมอสำหรับเพลงของน้องปิ๊กนี่นะครับชื่อเพลงว่าพรแม่เพราะว่าตอนนี้น้องปิ๊กเขาไม่มีแม่แล้วนะฮะเขาก็คิดถึงแม่เขาในครอบครัวเนี่ยมีอยู่3คน4คนนะครับก็แต่ละคนก็จากไปกันหมดแล้วแต่ก็ยังมีน้องสาวอีกคนหนึ่งอยู่หรอกที่แต่ว่าเป็นน้องคนละพ่อนะครับอันนี้ก็ดูแลกันอยู่นะครับขอให้หายจากอาการปวดฟันไวๆน้องปิ๊กขอพรจากแม่นะดูแลตัวเองเพลงนี้ธันวาราศีธนูนะครับศิลปินคนเมืองอุดรธานีเป็นคนขับร้องเพลงนี้นะครับก็
ฝากให้กับทุกคนฝากให้กับตัวเองเขาบอกว่างั้นนะครับแล้วก็ฝากให้กับสามหนุ่มสามมุมด้วยขอบคุณมากนะครับอามนต้อยสมจิตและไก่วุฒิไกรโทกันตังส่วนเพลงที่สองครับอันนี้จากน้องสาวตุเสรีพัฒน์ครับอยากจะฟังเพลงนี้ฟังแล้วมันขำดีตั้งใจฟังให้ดีและขำมากๆเลยคือเพลงข้าวใหม่ปรามันยังไม่ทันอะไรเลยครับนะกลายเป็นข้าวเก่าปลาก็ไม่มันแล้วสำหรับตุเสรีพัฒน์ข้าวใหม่ปรามันนี่นะครับฝากให้กับทางป้าต้อยป้าขนึงนิดสาวอึงบ้านป่าพนาวันนะครับแล้วก็สาวโลกบ้านวนาสามัคคีแล้วก็น้องตุ้ยปราณีซอยหนองจอกในตัวเมืองสกลนครใกล้ๆกับวัดพระธาตุเชิงชุมนะครับแถวๆสระพังทองนั่นแหละนะฮะซอยหนองจอกแล้วก็ฝากทุกคนทุกเสียงทุกสายฟังด้วยกันมาฟังสองเพลงครับจากพิกจิริสวัสดิ์พรแม่และตุ๊เสรีพัฒน์ข้าวใหม่ประมันเชิญครับ

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3วันแน่เนาะน้องเนาะ
1: อ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป้อแค่ลำในเนาะ
0: ลำก็กินมาลำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงข้าวแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดอย่าก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งอย่างเอี้ยป้อว่าเกี๊ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงข้าวแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บ่แจ๊ะเหรอกินก๋วยตาวานี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปหน่อยน้ำปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บ่จางป้อบ่จางคนเฮากินเกมล้ําบ่ดีหมอเพิ่นว่า

0: จ้าจ้า
1: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำได้เนอะ
0: โอ้บ่ต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
1: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบ่จิหามีบดมันจะตาย
0: บดก็ซ้ำหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียแอ้ยอ้ากะบ่ไปบ่ไปบ่ไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่แอ้วหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำได้เน
0: า
1: ะ
0: โหแล้วน้องจะเนี่ยงใดไปล่ะ
1: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันบ่จิหาไก่แล้วอ้าย
0: บ่ได้บ่ได้ไอ้บ่ฮึดเตียวเด็ดขาดป่ะถ้าน้องจะไปไอ้จะเอารถไปส่งน้องเน
1: า
0: ะ
1: ขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละอ้ายหมามันเห่า
0: จะมันเตอะจะมันเตอะมันเห่าคนงามล่อขอมาแงบหน่องเมียกูก่อนเถอะกูจะตวยฆ่าปืนตูบปุ๊บน่ะจะบอกเฮ้อมาโคตรมาติดๆเพชรน้องอะอ่ะคนมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
1: เจ้า
0: เอาละเน่ไปละเน่

0: เออนะอีแม่เปิ้นว่าจะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีแ
1: หว่เอาเงินไหนมาเฮ้อน้องอย่าบ่ตัวไปช่วยเปิ้นเนี่ยประหยัดไว้พร้อมกะ
0: ก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวเพิ่นก็ได้ล้อนี่บ่ได้ไปใช้ไก
0: ่ก็เอาไปสูบเหี่ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหั่วเลยเพิ่นไปสูบยังได้แท้หม
0: ่อหั่วก็เอาไปปะก็ได้แล้วหรือบ่อั่นก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: อู้แต่ไปๆๆๆไปเว้ยมาเว้ยเนี่ยมีธุระฟังอยู่นะ
0: โอ้อ้ายมามันจะครบน้องผมแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลือขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้นขึ้นก็ไปนั่งใกล้ลําเหลือแห้งๆนอกอ่ะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดนี้แต่ก่อนยังบ่ว่าฮ้อน
1: ไปมาอู้นะอ้าวกอดมันๆเด้อป่ะตัวภัยตัวมันเด้อ

่ะจบลงไปครับเสียงเพลงเข้าใหม่ปามันเข้าใหม่ปามันอยู่สักพักหนึ่งนะครับอีกไม่นานลายมันก็ออกตัวใครตัวมันละคราวนี้นะฮะปากหวานที่เคยมีแต่แก่กันและกันก็กลายเป็นปากร้าย พูดถึงผู้ประถมรายการอีกสองท่านนะครับมนสกลทวาปีฝากไว้ด้วยทางคุณโจจะกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ถนนท่าแร่ศรีสงครามหลังตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแร่นะครับจำหน่ายวัสดุทุกชนิดที่เกี่ยวกับทางด้านการเกษตรเริ่มต้นจากข้าวสารก่อนนะครับข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารำข้าวปลายข้าวก็มีพวกข้าวกอขอมีข้าวเจ้ามะลินะครับแล้วก็มีข้าวของซีพีข้าวลุงสีต่างๆข้าวสารเนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีปุ๋ยสำหรับพืชปุ๋ยน้ำปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์พืชนะครับสำหรับปลูกตามฤดูกาลนู่นนี่และก็นอกจากนั้นก็ยังมีพวกที่ใช้ทางด้านการเกษตรพวกเชือกในลงไนล่อนนะฮะจะเล่นกันแดดตะข่ายสีฟ้าสีเขียวดินสีดำๆที่อยู่ในถุงสำหรับปลูกพืชนะครับแล้วก็นอกจากนั้นอีก

ยังมียาปราบศัตรูพืชฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่าหญ้าฆ่าแมลงฆ่าเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะครับแล้วก็มาที่วัสดุอุปถือว่าเป็นอุปกรณ์นะครับเครื่องมือจับปูจับปลาแล้วก็เครื่องดักกุ้งดักปลาดักกบนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทางด้านการเกษตรใบมีดเครื่องตัดยุงตัดหญ้ามีดพลาจอบเสียมและอื่นๆอีกนะครับเยอะแยะมากมายนะฮะเพราะนั้นก็ถ้าพูดถึงว่าด้านการเกษตรแล้วก็ติดต่อได้ที่องค์กรจัดการต้นข้าวเกษตรพันธุ์ของเสียแอร์เจวันนะครับเข้าไปก็จะพบว่ามีลูกค้าค่อนข้างเยอะนะอันนี้เพราะว่าเป็นที่มั่นใจได้ในพื้นที่แถวๆนี้นี่ก็มั่นใจได้ว่าคลังสินค้าที่ใหญ่ที่สุดก็คือที่นี่แหละห้างอุตสาหกรรมจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ขายทั้งส่งขายทั้งปลีกนะครับสถานที่กับถนนท่าแร่ศรีสงครามหลังตลาดสดท่าแร่คราวนี้ไปที่สทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับสทวีเฟอร์นิเจอร์นี่ก็ผลิตเองขายเองราคาจึงไม่แพงเป็นโรงงานมีมาตรฐานนะครับที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ทั้งจากไม้พวกไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนนะครับไม้พะยูงไม้มะค่าแล้วก็จากพวกอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมพวกโต๊ะเก้าอี้โต๊ะกินข้าวเก้าอี้รับคงรับแขกนะครับชั้นวางตะกร้าตู้เสื้อผ้าแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างครับนะเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ท่านจะขึ้นบ้านใหม่อะไรต่างๆอย่าลืมนะครับติดต่อได้สทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับถนนสายสกลนครออกมาทางท่าแร่หรือออกจากท่าแร่จะไปสกลนครก็จะเห็นหน้าห้างส่วนประกาศสทวีเฟอร์นิเจอร์นี่นะครับมีถุงลมปลิวเหมือนกับกวักมือเรียกแขกอยู่นะครับสทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับเอาละคราวนี้ก็มาส่งท้ายเพลงกันแล้วครับเหลือเวลาอีกน้อยและก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แนะนำเพลงเข้ามาจากสาวบ้านป่านะครับครั้งหนึ่งเราเคยรักกันนะครับอันนี้ของพจจวนเดาหันนะฮะฝากให้กับทุกคนทุกเสียงทุกสายครับเขียนยาวอยู่นะฮะแต่ว่าเวลามองดูนาฬิกามันจะหมดเวลาก่อนแล้วก็จากสาวดอกจานครับเมงปอตัวน้อยของเมงปอชนทิชาฝากให้กับทุกคนฝากให้กับสาวอะไรสาวบ้านป่าว่านแล้วก็สาวอำเภอพันนานิคมสาวหนองลาดนะครับอามนและทีมงานขอบคุณนะครับส่วนเพลงที่3ถ้ายังมีเวลาเหลือก็ฝากใจไปกับนกฝากใจไปกับนกนะของหนุ่มแจกรักนะครับดงยอนะครับฝากตามเคยกันแล้วกันช่วงนี้อามนก็ขอขอบคุณและก็ลำลาไปพร้อมเวลานี้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพระราชบดีของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทฐานที่1นั้นบอกว่าไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์เราเห็นปัญญาจารย์สาธยายชีวิตประจำวันท่านเน้นลักษณะไม่เที่ยงของทุกสิ่งในโลกนี้ส่วนพระวรสารวันนี้เมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าท่านก็รู้สึกสับสนถามว่าคนคนนี้เป็นใครและหาโอกาสจะพบพระเยซูเจ้าเราเคยเรียนคำสอนที่เอ่ยถึงชื่อของพระเยซูเจ้าบ่อยใช่ไหมครับแต่เวลานี้เราตอบได้ไหมว่าสำหรับเราอะเราคิดว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครถ้าเรามีข้อสงสัยเราควรมีเวลาอ่านพระวรสารทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้าเพื่อเพิ่มความเชื่อของเราก็ขอให้พี่น้องได้ขยันหมั่นเพียร นะครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเวลาที่เราบอกเราเป็นคริสเตียนเนี่ยจะดูแล้วก็มีอยู่3แบบนะครับแบบที่1คือแบบเรือลากจูงเราต้องการให้คนจูงเราเราจึงไปหาพระเจ้าเราจึงไปวัดไปวา2แบบเรือใบเราต้องการลมที่เอื้ออํานวยเช่นฝนฟ้าอากาศเหมาะเจาะเราจึงไปหาพระเป็นเจ้าข้อ3แบบแพเราทอเราพายด้วยความยากลำบากเพื่อไปหาพระเจ้านี่คือคริสเตียนที่แท้จริงคนที่ไม่เชื่อก็ไม่มีเยื่อใยกับพระเจ้าอีกจะมาถึงทางตันเหมือนกับคนที่ปฏิเสธพระเจ้านั่นแหละพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยจงมาหาเราเถิดและเราจะให้ท่านได้พักผ่อนในบรรดาคริสเตียนที่ไม่เชื่อในพระเยซูเจ้าจริงนั้นแบ่งออกเป็น3พวก1มีคริสเตียนที่เดินไปถึงไม้กางเขนของพระเยซูเจ้ากราบพระองค์แล้วเดินกลับไปด้วยความทุกข์2พวกที่กลัวเหมือนศิษย์เอมาอุสสิ้นหวังเพราะคิดว่าพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนแล้วไม่กลับคืนชีพอีกเลย3พวกอายที่เห็นพระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนอย่างน่าอดสูจึงไม่อยากเป็นศิษย์คริสเตียนทั้ง3กลุ่มเป็นคริสเตียนผิวเผินเขาสร้างบ้านบนทรายเมื่อประสบพายุฝนบ้านก็พังทลายพี่น้องครับส่วนเราที่ต้องการเป็นศิษย์ของพระคริสต์เจ้าอย่างแท้จริงเราเชื่อว่าพระองค์กลับคืนชีพอย่างรุ่งเรืองและยังประทับอยู่กับเราทุกๆวันขอพระเจ้าโปรดประทานความเชื่อให้พี่น้องที่มีในความในพระองค์และมีความเสียสละที่จะเดินตามพระองค์ตลอดไปนะครับสวัสดีครับ

0: ทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้าทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: อย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหากอย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ทอ่านจากพระวรสารบุญลูกาบทที่9ข้อที่7ถึงข้อที่9เวลานั้นกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดทรงรู้สึกสับสนเพราะบางคนพูดว่ายอนได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายบางคนพูดว่าประกาศกเอลียาได้ปรากฏแล้วบางคนว่าประกาศกในอดีตคนหนึ่งได้กลับคืนชีพแต่กษัตริย์เฮโรดตรัสว่ายอนนั้นเราได้ตัดศีรษะแล้วคนที่เราได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นใครกษัตริย์เฮโรดจึงทรงหาโอกาสจะพบพระองค์

0: ามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115
1: บทภาวนาเวลาบ่าย 3 โมง

0: แต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนม์สายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระ

0: สายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
1: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

0: อย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหากอย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

เมื่อใดคุณถูกเยาะเย้ยถากถางคุณก็อยู่ฝ่ายพระเยซูเจ้าและเมื่อใดที่คุณเยาะเย้ยคนอื่นคุณก็อยู่ฝ่ายคนประหารพระองค์

0: เมื่อใดคุณถูกเยาะเย้ยถากถางคุณก็อยู่ฝ่ายพระเยซูเจ้าและเมื่อใดที่คุณเยาะเย้ยคนอื่นคุณก็อยู่ฝ่ายคนประหารพระองค์
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

มีทางเดียวที่ทำให้ตัวข้าพเจ้าเด่นคือวิพากษ์วิจารณ์คุณข้าพเจ้าต้องมีบางอย่างผิดปกติแน่แท้

0: ามีทางเดียวที่ทำให้ตัวข้าพเจ้าเด่นคือวิพากษ์วิจารณ์คุณข้าพเจ้าต้องมีบางอย่างผิดปกติแน่แท้
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: โอ้แบบนี้3ล้อคือสิแหลกเน
1: า
0: ะครับ
1: เปล่ารถบัสน่ะเป็นฝ่ายแหลก
2: รถบัสโดยสารนี่ติครับ
1: ใช่
3: ส้นกับรถ3ล้อธรรมดานี่ติ
1: ไม่ใช่3ล้อที่เขาขับบนถนนนั่นน่ะ
0: โอ้ยมันก็แม่นน่ะแม่

0: อนาด
1: มันแม่นบ่ขาถลอกอย่างเดียวนี่สิตายอ่ะ
2: ใช่ไอ้คนที่ขาถลอกเนี่ยตายคาที่เลยรู้ไหมแต่อีกคนที่เอวขาดไปตายที่โรงพยาบาลนู่นน่ะ
3: โอ้

0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลดความเลยย่างได้เมนบ่
1: ใช่
2: ไปฮอดบ้านกินข้าวบ่ได้ติครับ
1: ไม่ได
3: ้ข้าวสวยก็กินบ่ได้ติ
1: ไม่ได
0: ้ข้าวต้มก็กินบ่ได้บ่
1: ไม่ได
2: ้มันเป็นหยังล่ะครับ
1: ข้าวสารหมด

0: ดเพ็ญ
1: โอ้ลายนี่ดีแล้วครับแต่ก่อนรถส้นกันนี่เห็นแต่โซเฟอร์นี่ลายนี่ย่อมให้จับโดยดีเมนบ่ครับ
2: ใช่โชเฟอร์คนนี้แกเป็นคนที่มีศีลธรรมดี

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพระสบดีของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทฐานที่1นั้นบอกว่าไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์เราเห็นปัญญาจารย์สาธยายชีวิตประจำวันท่านเน้นลักษณะไม่เที่ยงของทุกสิ่งในโลกนี้ส่วนพระวรสารวันนี้เมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าท่านก็รู้สึกสับสนถามว่าคนคนนี้เป็นใครและหาโอกาสจะพบพระเยซูเจ้าเราเคยเรียนคำสอนที่เอ่ยถึงชื่อของพระเยซูเจ้าบ่อยใช่ไหมครับแต่เวลานี้เราตอบได้ไหมว่าสำหรับเราอะเราคิดว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครถ้าเรามีข้อสงสัยเราควรมีเวลาอ่านพระวรสารทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้าเพื่อเพิ่มความเชื่อของเราก็ขอให้พี่น้องได้ขยันหมั่นเพียร นะครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดอย่างมีความสุขมีความสบายใจเพราะฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยหน้าผู้หน้าลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกลับงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นหอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวในเวลาแห่งความสุขในเวลาแห่งความมวลซึนในเวลาแห่งความสบายเจอนะครับกลับคลื่นมาที่นี่ครับ FM 104.5 MHz วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิซาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการจากหน่วยงานมิสั่งต้องที่นี่วิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ออกอากาศทำการกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากหอมีคาเอลท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าส่งความสุขความมวลซื้นไปยังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงกินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงต้องที่นี่ครับวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz จังหวัดสกลนครอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยาวนับร้อยปีอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับสายสามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณาสกีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิติมศักดิ์ตอนนี้ขับรถเวิร์นไปพูนนครสวรรค์นะครับขอคำภาวนาให้การเดินทางพระคุณเจ้าทั้งไปและกลับปลอดภัย มีคุณพ่อเจ้าอาวาสจากวัดที่ระไมไปนำมาเสนอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเราฟังเด้อนะครับทุกมงทุกบอลในคลื่นของเราในสถานีของเรารวมไปถึง FC และพี่น้องที่ไม่ได้แนะนำเพลงเข้ามาทางแอปพลิเคชัน LINE FM 104 MHz 104.5 MHz นะครับขอบคุณพี่น้องทางโคกสะอาดโดยเฉพาะท่านอาจารย์ดาวิดนะครับอาจารย์ดาวิดพุทธิไสวันนี้บอกว่าขอเพลงให้กับคุณยายลำดวนด้วยนะครับคุณยายลำดวนเป็น FC 104.5 ทั้งวันเลยนะครับมาแสดงขอบพระคุณคุณยายด้วยนะครับช่วงอัน3โมงเราก็สวดนำได้ทุกวันเนาะทุกวันขอบพระคุณก็เป็นกำลังเจอเฮ้อเดียวเนาะคุณยายเนาะนะครับนอกจากคุณยายลำดวนก็ยังมี FC หลายท่านเด้นะครับทางโคกสะอาดของเฮาเนาะขอบพระคุณเป็นอย่างมากเดี๋ยวจะส่งเพลงม้วนๆให้เป็นกำลังเชียร์กันแล้วกันรวมไปถึงผู้สูงอายุทุกท่านด้วยคุณยายจอมสีคุณยายจอมสีเป็นอะไรคุณยายจอมสีสีจันทร์มันโคกสะอาดเด้ออันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนอกจากคุณยายลำดวนแล้วก็ยังมีผู้จัดการเดือนเพ็ญอันนี้คือฮอดคือถึงคือเก่าเด้อ ไปเท่าใดก็เล่นมาบริการตลอดนะครับเป็นผู้จัดการเดือนเพ็ญนี่ก็ได้ว่าเนาะผู้จัดการทะเลก็ใจดีได้เนาะสากลเครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนาจำกัดของเราก็ใจดีนะครับดูแลเป็นอย่างดีขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็พี่น้องหลายมงหลายบอนเนาะขึ้นฮอดขึ้นถึงทางสหกรณ์ตอนนี้ผมเป็นกรรมกรไม่อยากคือเป็นโบแมนเขาห้องเทือกก่อนเป็นประธานเนาะเดี๋ยวนี้เป็นคนงานโบแมนประธานโบแมนกรรมกรเนาะเดี๋ยวนี้ตกกระป๋องแล้วผมเป็นคนงานเด้แต่ก่อนเป็นประธานเนาะให้ท่านสุพจน์ลอยพิลาขึ้นเป็นประธานดูแลพี่น้องทางสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพล125จำกัดซึ่งก็ประชุมไปเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาก็มีการอนุมัติเงินต่างๆมากมายฝากความคืนฮอดคือถึงพี่น้องมวลสมาชิกสหกรณ์รวมไปถึงเพลงต่างๆด้วยเป็นกำลังเจือซึ่งกันและกันนะครับรวมไปถึงเดี๋ยวฝากเพลงให้กับท่านอาจารย์ดาวิดด้วยนะครับผู้ขอมาสิเอาเพลงเงินเพื่อชีวิตหรือเพลงอย่างน้อให้อาจารย์ดาวิดนี่เนาะสำหรับผู้ที่มากด้วยความสามารถ
นำพาสหกรณ์เครดิตยูเนียนเลื่องหางสามัคคีไประดับประเทศนะครับเดี๋ยวก็ไปเหมือนเนเน่เนาะระดับโลกบ้าบอบันนั้นเราว่าเนาะโอ้ยสำนีกะพี่น้องทางเรื่องหางสามัคคีจำกัดก็ดีใจแห้งแล้วไม่มีผู้นำที่มากความสามารถให้พี่น้องได้พึ่งพาความรู้ความสามารถทั้งตำบลนะครับก็สุดยอดแล้วเนาะขอยกโปแถมกอยให้ท่านอาจารย์ดาวิดพุทธิสัยครับด้วยความชื่นชมอย่างยิ่งเนาะแม่นบ่คุณแม่ลำดวนเอ้ยคุณยายลำดวนเอ้ยหรืออาจสิเป็นคุณป้าลำดวนเนาะก็ย่ายังเป็นคุณพี่ก็แล้วกันเนาะแต่ว่าคุณพี่นี่ฝากให้คุณพี่คนหนึ่งนิดถนนคนทำดาวด้วยพี่น้องทางเดย์แคร์ด้วยนะครับขอส่งความสุขความมนต์ซื่อหาครับเอ้ยถึงพี่น้องทางไตแห่แล้วก็จะมีเพลงฝากตอนเด้อพี่น้องทางกุสุมานสิน้อยใจได้ทักทายอีเมอีโพทางกุสุมานสก่อนนะครับทางกุสุมาน FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอตอนนี้เราซ่อมแผงวิทยุใหม่แล้วนะครับคาดว่าทุกหมู่บ้านในเขตอำเภอกุสุมานก็จะฟังได้อย่างแน่นอนรวมไปถึงทางนาว่าเป็นบางส่วนด้วยทางบันคอพี่น้องทางบันคอเป็น FC ของนุ่มน้อยคนพุทไทยหลายได้มาถ่ายรูปทำน้องๆ นักเรียนก็มาถ่ายรูปเยอะนะครับทางบันคอแล้วก็ทางโซนทางพุนเพราะว่ามันลัดจะหลุดมาไกลนะครับแล้วก็พี่น้องทั้งอำเภอกุสุมานทุกหมู่บ้านอำเภอพูนาแก้วทุกหมู่บ้านขอส่งความสุขความมนต์ซื่นหาเด้อฝากเพียงม้วนๆเป็นกำลังใจนะครับของทั้งพี่น้องทุกท่านที่เอ่ยมารวมไปถึง FC ที่เป็นพลังเงียบด้วยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝากเป็นกำลังใจสำหรับพี่น้องที่อุดหนุนครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนำเด้อ

นะครับโอ้นะครับเปิดเพลงกันนะสะดุดสะดุดได้หมดนี่เออเอานะครับขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจหนุ่มน้อยคนบุไทยนะครับจากปุระน้องเดินดอนขาวนะครับน้องเดินดอนขาวนี่สั่งเถื่อที่3แล้วนะครับสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนบุไทยเดี๋ยวมืออื่นสิส่งให้นะครับแล้วก็จะฝากไปทางอันวัดน้องเดินดองขาวด้วยเจ้าวาดเพิ่นก็อยากใส่สงสัยออกกำลังกายหลายบ่อเนาะเอาขอบพระคุณพี่น้องทางน้องเดินดอนขาวเด้อเจ้าประจำนะครับนี่เป็นการสั่งซื้อครั้งที่3แล้วแล้วก็สั่ง3ขวดนำงวดนี้นะครับขวดหนึ่ง2ขวด3ขวดผมก็ส่งได้นะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยขอบพระคุณพี่น้องที่สนใจบางคนก็สั่งหุ้นกันนะครับสั่งซื้อเป็นโลก็มีนะครับเป็นโลก็มีเครื่องโลก็มีมีหมดนะครับหรือจะสั่งเป็นเซตก็มีเซตละ5ขวดก็มีอันนั้นทาง Lazada นะครับทาง Lazada ครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเอาไปใช้แล้วก็ฝากบอกต่อขอบคุณช่างเซตเนี่ยช่างเซตเนาะอู่ช่างเซตนี่โอ้ยสั่งหลายเทื่อแล้วได้เอาไปฝากตอนไอ้น้องเอาฝากคนนั้นคนนี้ดิเราบอกมันถือกับขี้งเล่านะมันถือกับขี้งเล่าบางคนกับบ่ถือได้บางคนกับแพ้นะครับเป็นผื่นเพราะว่าผิวบางสังเสธนี่ถือว่าถือกับขี้งเล่านะครับขอบพระคุณมากเดซิฝากเพลงให้สังเสธเด้อเป็นคำขอบคุณนะครับซึ่งสังเสธมื้อนี้ได้เล่าให้ฟังว่าหนุ่มไวทองเพลงที่สังอย่างสังอ้วนบ่สังอ้วนเนาะนะครับเราเปิดวิทยุของมิสั่งเฮาฟังตลอดมัดมือเลยได้ว่าเสร็จเนี่ยวันนี้ก็นั่งฟังอยู่ได้หันยามมื้อแรกเนาะพักผ่อนย่อนอารมณ์ฟังเพลงเย็นๆทางสถานีเฮานำเนาะเดี๋ยวจะฝากเพลงหนุ่มใบทองให้เป็นกำลังเจอเด้อแล้วก็เป็นคำขอบคุณด้วยฝากเพลงเกลียดห้องเบอร์5สั่งขนาดห้องเบอร์5นี่มันฝังใจแล้วว่าเสร็จเนี่ยคนมีอดีตกับห้องเบอร์5แต่เมื่อก่อนมีข่าวห้องเบอร์1ได้เนาะห้องเบอร์1นี่บ่อยบ่ได้เด้ก็ฆ่ากันตายห้องเบอร์1ห้องเบอร์5นี่ผิดหวังเนาะห้องเบอร์5นี่ผิดหวังมือก่อนนั้นเบอร์1ฆ่ากันตายโอ้ยพี่ลึกมีแต่เบอร์1กับเบอร์1เนาะอาถรรพ์ห้องเบอร์1บ่ได้สั่งห้องเบอร์1ดอกสั่งห้องเบอร์5แล้วก็บ่อยากเข้าไปดับห้องเบอร์1เนาะอันนี้เว้าตามเพลงได้เพลงมันพาไปแล้วอันบรรยากาศพาไปแม่นบอกคุณแม่ลำดวนเอ้ยทั้งปุ่นน่ะฟังอยู่บ่เอาเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องที่แนะนำเพลงเข้ามาทางแอปพลิเคชัน LINE ก็มีนะครับ LINE ของวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงของเราก็มีได้อีเมลโทรทาง LINE ก็ได้ถ้าโทรทาง LINE ของวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงมันก็สิบ่สะดุดในเรื่องของเพลงเพราะว่าผมตั้ง LINE ของผมไว้ที่คอมพิวเตอร์ที่จัดรายการอยู่มองนี้นะครับ LINE ของวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงก็ชื่อวิทยุมิสัง FM 10450เด้อนะครับวิทยุมิสัง10450วิทยุมิสัง FM 10450พี่น้องพิมพ์หาในแอปพลิเคชัน LINE คำว่าวิทยุมิสังมันก็สิปลุดขึ้นทันทีมีโลโก้สีเขียวนะครับมีโลโก้สีเขียวแล้วก็มีพี่น้องเข้ามาหลายอยู่เด้อนะครับเป็นหมู่หลายอยู่แต่มีเคยขอเพลงเนาะหรือว่าขอผมยังมีได้เบิ่งมันก็สิตึงๆๆๆอยู่กับผมอยู่เด้อแต่เวลานักจัดรายการอยู่ห้องส่งทางท่าแรกของเรามันก็สิไปกวนเวลาเขาเปิดเพลงมันก็สิคือกันกับกวนผมนี่แหละแต่ก็บ่เป็นอย่างเนาะอีเมเนาะเป็นการจัดรายการสดให้พี่น้องได้ฟังดิอ้าวนะครับฟังเพลงเป็นกำลังเจอสะก่อนนะครับสำหรับช่างอ้วนเนาะนะครับช่างอ้วนทางแต่แหเด้อนี่คืออีกหนึ่งงานเพลงฝากตอนสะก่อนครับ

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นะครับงานเพลงของคุณสันติดวงสว่างครับร้องฟังเธอใดก็ม้วนเธอนั้นเด้แต่ว่าเกลียดห้องเบอร์5ก็จริงเด้แต่เราบ่ได้อาฆาตห้องเบอร์5เนาะสังเสียดเนาะเออเจ็บแล้วก็แล้วไปเป็นบทเรียนประมาณนั้นเด้เอาบทเรียนนี้มาถ่ายทอดเป็นเพลงให้คนอื่นฟังเขาสิบ่ได้เจ็บซ้ำละกำใจคือเฮาเพิ่นว่าได้ละว่าเนาะฟังกระมวลเธอเลือกกระมวลเนาะนะครับอันนี้ก็เขาเป็นศิลปินแต่ถ้านุ่มน้อยคนผู้ไทยร้องนะโอ้ยยันปรับคืนหนีหมดเลยอีเมเอ้ยปรับคืนมิทันหนีมิทันหมดละเนาะพี่น้องครับพี่น้องกำลังติดตามรับฟังรายการชุมชนรายการพักพิงใจนะครับในส่วนของรายการชุมชนสกลทวาปีซึ่งก็นำเสนอพี่น้องทุกมือแต่มื้อนี้เสียงแหบขนาดใดสงสัยเป็นลักลีร้องเพลง ไปซ้อมร้องเพลงเนาะเสียงแหบบ่มั่นใจมื้อนี้เสียงบ่ล่อเนาะเหลือบ่ล่อแล้วละอายุก็หลายขึ้นแล้วได้เห็นอันคลิปของน้องเนเน่เอ้ยสะอ่อนเสียงเล่าครับพี่น้องเอ้ยดังระดับโลกแล้วได้น้องเนเน่ชนะแล้วประกาศออกมาเราล้มตึ้งลงเวทีเลยน้องเนเน่เนาะแต่ว่ากะหลายคนก็เป็นกำลังใจตั้งแต่เริ่มต้นแข่งขันบ่ได้ผมก็เสียมาโดยตลอดเวลาเข้าข่าวเวลาเว้าพันเว้านี้ก็นะครับเสียเรามาโดยตลอดได้อันใดที่มีข่าวสั้นๆอันใดข่าวยาวๆก็บ่เว้าเพราะมันใช้เวลาหลายเนาะแต่มื้อนี้ก็สิเว้าได้เพราะว่าเราชนะแล้วเด้ที่สำคัญแล้วเจ้าสุวัฒนินมอบคอนโดหรูให้กับเนเน่รอยันที่คว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์ได้นะครับเราก็เจ้าสุวัฒนินก็โอ้ยยองครอบครัวของเนเน่มากนะครับเป็นของขวัญก็คือคอนโดหรูนะครับสนับสนุนการก้าวตามฝันหลังเนเน่รอยันสาวภูเก็ตวัย16ผงาดคว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์คนแรกของไทยคนอเมริกันผมเบิ่งคลิปมันโอ้ยจากเมืองใดเมืองใดก็มาหนังเครื่อง2ชั่วโมงก็มาเด้อยู่อเมริกาบ่แม่นไกลๆกันเด้เนาะอีเมเนาะแต่ละเมืองแต่ละเมืองก็ได้โอ้ยคนแน่นฮอคนมีแต่คนไทยหลายนะครับเชียร์แล้วก็ทั้งประเทศไทยทั้งประเทศนำนี่พลังของเยาวชนปีนี้เฮาได้เยาวชนก้าวสู่ระดับโลกได้หลายได้เนาะได้หลายได้เนาะได้2คน

เลยนะครับอืมอ่ะนะครับอันนี้ก็เว้าไปกะมันก็เสลงใจเฮาเนาะอืมอีเมเนาะมาฟังเหลืองข่าวบริการเฮาจักหน่อยนึงก่อนสิหมดเวลานะครับมือวันที่28กันยายนที่สิฮอดนี่เด้อขอเชิญคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาร่วมแสวงบุญฉลองวัดมารีสมภพกุดจอกใหญ่คุณได้ตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครโดยมีพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 นาทีส่วนวันที่3ตุลาคมต้นเดือนครับฉลองอารามกาบูชินท่าแรกของเราโอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมท่านนักบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนของคุณพ่อรัพสิทธิ์ทองคำและคุณพ่อพนมกรสง่าวงพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 นาทีเสร็จพิธีก็ขอเชิญรับหนังสือที่ระลึกโอกาสครบ800ปีมรณภาพของท่านนักบุญฟรังซิสผู้ตั้งคณะและก็พี่น้องที่ไปแสวงบุญหรือไปร่วมพิธีมิซาที่วัดกาบูชินด้วยและวัดกาบูชินทุกแห่งทั่วโลกในปีนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์อนุญาตให้สัตบุรุษที่ไปวัดกาบูชินและวัดของคุณพ่อกาบูชินทุกแห่งรับพระคุณการุณได้ด้วยนะครับและก็โอกาสนี้ทางซิสเตอร์อารามกาบูชินท่าแรกของเราก็ขอน้ำใจจากพี่น้องนำเด้อบอกว่าสิเป็นอาหารเครื่องดื่มโรงทานก็อย่าลืมไปสนับสนุนและให้กำลังใจด้วยนะครับเอาวันที่3ตุลาคมก่อนเนาะอีเมเนาะส่วนวันอื่นๆก็จะมีวันที่10ตุลาคมอันนี้เตรียมความพร้อมงานใหญ่ของมีสั่งของเฮานะครับวันที่10ตุลาคมนี้ก็บวชพระสงฆ์บวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดและก็ฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่ด้วยวันที่10ตุลาคมเด้ออีเมเดอร์พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 นส่วนงานใหญ่ของมิสังเฮายังขวางหน้าอีกมงหนึ่งก็คือวันศุกร์ที่23และก็วันเสาร์ที่24ตุลาคมอันนี้ฉลองใหญ่ครับระดับประเทศเลยก็คือครบรอบ37ปีสถาปนาบุญญราศีทั้ง7แห่งสองคอนแล้วก็กิจกรรมวันคารวะไทยครั้งที่3ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 อันนี้ก็ได้ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับอีกหนึ่งงานเพลงฝากตอนสะก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้งานเพลงของคุณสันติดวงสว่างนะอันนี้ฝากให้คุณแม่ลำดวนฝากให้พี่น้องทางเป็นพลังเงียบทุกมงทุกบอนทางท่าเรือด้วยนะครับแฟนรายการประจำของหนุ่มนาคนผู้ใจกันหลายพี่น้องทางบ้านม่วนบ้านม่วงบ้านบอนบ้านขาไก่บ้านอีกุดกุดฮู้เด้อรวมไปถึงพี่น้องทางโพธิเบศานด้วยขอบพระคุณที่สั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมืออื่นที่จัดส่งให้ทุกออเดอร์ที่สั่งมานะครับ

มอเตอร์ไซคืนเดือนเพ็ญเนาะนะครับคุณไอดินอภินันท์ขับร้องฝากเป็นพิเศษสำหรับคนที่เคยขี่มอเตอร์ไซค์พาผู้สาวซ้อนท้าย ไปเบิ่งหนังไปเที่ยวไปซื้อของไปช้อปปิ้งไปหั่นไปนี้ ฝากเป็นพิเศษสำหรับคนที่มีคู่รักที่เป็นอมตะขอฝากเป็นพิเศษไปทางท่านอาจารย์ดาวิดพุทธิไสเด้อเพลงนี้มอบเป็นพิเศษเพื่อท่านอาจารย์ดาวิดที่ขอเพลงให้คุณยายลำดวนให้พี่น้องทางเลิงหังแล้วก็เป็นพิเศษไปทางสังเสดน้ำพี่น้องทางท้าเรือน้ำคุณพี่คนึงนิดด้วย เคยอยู่มาสอนมอเตอร์ไซค์นั่นคุณพี่คนึงนิดพี่น้องทางศูนย์เดย์แคร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญแล้วส่งเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ผ่านการอบรมส่งเสริมชีวิตครอบครัวที่เป็นคู่รักที่อมตะฝากเป็นพิเศษเด้อเป็นกำลังใจทุกท่านทุกที่กันแล้วกันนะครับรวมไปถึงพี่น้องที่เป็นพลังเงียบและพี่น้องที่สั่งซื้อสมุนไพรพระปลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนำไม่ลืมฝากเป็นพิเศษไปทางมวลสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดด้วยนะครับซึ่งสหกรณ์ของเราก็มีท่านประธานสุพจน์ลอยพิลาเป็นประธานหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นคนงานในสมัยนี้ เวลาผมขึ้นไปอันปีนลังค่าเฮือนเวลาเขามาถ่ายเอกสารถ่ายอย่างไปยังครับผมถามเลยเขาบ่ได้ถามบ่ได้ตอบผมได้ยางดิ้วๆไปหาทางในเฮือนเลย นั่นแหละคนงานชีวิตคนงานอีเมเอ้ยเอาอันนี้ก็เว้ามวนเว้าโหได้อีเมเด้อคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาสำหรับหลายคนก็หูจักแล้วก็บอกต่อกันไปหลายแล้วสำหรับครีมนวดสมุนไพรปรับปรุงของผมเนาะปีแรกทำการผลิตเด้อแนะนำเนเดอร์อีเมเดอร์ใส่ไปแล้วก็อยากได้แบบนั้นอยากได้แบบนี้เพิ่มอันนั้นเพิ่มอันนี้ได้บ่บำรุงผิวได้หลายกว่าเก่าบ่ถ้าเป็นไปได้เราก็จะทำสูตรใหม่ขวดใหม่เข้ามาอีกนะแต่ขวดนี้บ่เพิ่มเติมแล้วขวดนี้สูตรนี้ไม่เพิ่มแล้วบางคนก็อยากได้ขวดน้อยกว่าเก่าเด้ว้าย50บาทเอา25บาทได้บ่สัน เดี๋ยวสิเฮ็ดแจกมือสวดอันสายประคำอยู่เฮือนผมเด้อพี่น้องที่อยู่ในคุ้มผมนะครับมารับแจก มารับแจกปีก่อนก็แจกไปทดลองแล้วได้ปีนี้เอาแบบที่ขายเลยเนาะเอาแบบที่ขายแจกเลยนะครับนี่ก็สิเตรียมแล้วได้วันที่เท่าไรก็22ตุลาคมแบบบานผมเพิ่นจองไว้22ตุลาคมในสวดเดือนแม่พระอยู่เฮือนเด้อ่ะอันนี้ก็ได้เนาะเดือนหน้าก็เดือนแม่พระแล้วพี่น้องทั้งแต่แห่นี่โอ้ยเอาแต่หัวปีได้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนนี้แล้วเนาะก็ส่งกำลังใจเพราะว่าพี่น้องหลายคุ้มเป็นบ้านใหญ่ต้องเริ่มตั้งแต่หัวปีในจักหน่อยเนาะนะครับเช่นเดียวกันมืออื่นพิธีบูชาขอพระคุณสดตรงจากอัสนวิหารอัครเทวดามีไคแอลทะแร่เด้อเพจที่ถ่ายทอดสดบ่แมนเพจนี้นะครับเป็นเพจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงวิทยุมิสังถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอพระคุณนะครับส่วนวิทยุที่ถ่ายทอดอยู่ตรงนี้ก็เป็นรายการวิทยุทั่วไปนะครับเป็นรายการวิทยุทั่วไปแยกออกมาเป็น2 Facebook นะครับเพราะว่าเวลาเพิ่นอันบล็อกมันสิได้บล็อกแล้วก็สิใส่รวมกันได้เนาะนะครับขอบคุณไปทางคุณพ่อคุณสุภัทรพลอยเพชรเนาะคุณสุภัทรพลอยเพชรและก็คุณสมบูรณ์ชัยยราด้วยและก็พี่น้องที่ติดตามย้อนหลังทาง Facebook ของเราด้วยนะครับมื้อนี้รายการของเราเวลาหมดลงแล้วขอบพระคุณพี่น้องทุกมงทุกบ้อนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังช่วงหน้ามีเพลงฟกซองเก่าๆในอดีตยุค70 90 80ให้ฟัง ข้าม80ไปก่อนเนาะโดยการแนะนำมาของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์หนุ่มน้อยคนผู้ใจก็เลยจัดให้ในชั่วโมงหน้าหลังจากอันเคารพธงชาติกะอีกเพลงหนึ่งได้หวานๆเนาะนะครับแต่ว่า17นาฬิกานี่ก็หลังมีหลังรายการของพระคุณเจ้าที่สุราษฎร์ธานีเด้อก็จะฟังเพลงสากลแบบโฟกส่องยาวกันไปเลยวันนี้นุ่มน้อยคนผู้ใจลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพระราชสบดีของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทฐานที่1นั้นบอกว่าไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์เราเห็นปัญญาจารย์สาธยายชีวิตประจำวันท่านเน้นลักษณะไม่เที่ยงของทุกสิ่งในโลกนี้ส่วนพระวรสารวันนี้เมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าท่านก็รู้สึกสับสนถามว่าคนคนนี้เป็นใครและหาโอกาสจะพบพระเยซูเจ้าเราเคยเรียนคำสอนที่เอ่ยถึงชื่อของพระเยซูเจ้าบ่อยใช่ไหมครับแต่เวลานี้เราตอบได้ไหมว่าสำหรับเราอะเราคิดว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครถ้าเรามีข้อสงสัยเราควรมีเวลาอ่านพระวรสารทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้าเพื่อเพิ่มความเชื่อของเราก็ขอให้พี่น้องได้ขยันหมั่นเพียร นะครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายนสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือปัญญาจารย์บทที่1ข้อ2ถึง11ปัญญาจารย์พูดว่าไม่เที่ยงแท้ที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้มีประโยชน์อะไรที่มนุษย์ทำงานลำบากตรากตรำอยู่กลางแดดชั่วอายุคนรุ่นหนึ่งล่วงไปอีกรุ่นหนึ่งก็มาแต่แผ่นดินยังคงอยู่เหมือนเดิมเสมอดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกแล้วรีบไปยังที่ซึ่งจะขึ้นมาอีกลมพัดไปทางใต้แล้วพัดกลับมาทางเหนือลมพัดหมุนเวียนไปมาพัดกลับมาและหมุนเวียนอยู่เช่นนั้นแม่น้ำทั้งหลายไหลลงสู่ทะเลแต่ทะเลก็ไม่เคยเต็มเลยแม่น้ำยังไหลต่อไปจากต้นน้ำทุกสิ่งน่าเบื่อหน่ายไม่มีผู้ใดอธิบายเหตุผลได้ในตาดูไม่อิ่มหูก็ฟังไม่พอสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดขึ้นอีกสิ่งที่เคยทำแล้วก็จะทำอีกไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์มีสิ่งใดบ้างที่จะพูดได้ว่าดูสิสิ่งนี้ใหม่สิ่งนั้นเคยมีอยู่นานมาแล้วก่อนที่เราจะเกิดไม่มีใครจดจำสิ่งต่างๆในอดีตแม้สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะถูกลืมจากผู้ที่จะมาในภายหลังด้วยบทอ่านจากพระโอษฐ์ตามคำบอกเล่าของนบุลูกาบทที่9ข้อ7ถึง9เวลานั้นเมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดทรงรู้สึกสับสนเพราะบางคนพูดว่าย้อนได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายบางคนพูดว่าประกาศกเอลียาได้ปรากฏแล้วบางคนว่าประกาศกในอดีตคนหนึ่งได้กลับคืนชีพแต่กษัตริย์เฮโรดตรัสว่าย้อนนั้นเราได้ตัดศีรษะแล้วคนที่เราได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นใครกษัตริย์เฮโรดจึงทรงหาโอกาสจะพบพระเยซูเจ้า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับพระวรสารในนบุลูกาบทที่9ข้อ7ถึงข้อ9เป็นตอนสั้นที่เริ่มด้วยคำว่าได้ยินกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินแล้วก็จบด้วยคำว่ากษัตริย์เฮโรดทรงหาโอกาสจะพบพระองค์การได้ยินการฟังการพบและการเห็นคือสิ่งที่ลูกาได้บันทึกไว้ในตอนนี้ลูกายังได้นำเรื่องที่กษัตริย์เฮโรดหาทางจะพบพระองค์มาเล่าอีกในช่วงการรับทรมานของพระเยซูเจ้าคือในลูกาบทที่23ข้อ8ถึงข้อ12ในตอนนั้นท่านพูดถึงกษัตริย์เฮโรดอีกครั้งหนึ่งในเรื่องที่เขาต้องการพบพระเยซูเจ้าแล้วเขาก็ได้พบแต่พระเยซูเจ้าไม่ได้ตรัสอะไรกับเฮโรดแม้แต่คำเดียวมีคำถามหนึ่งที่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยมักถามเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าก็คือท่านผู้นี้เป็นใครเป็นคำถามที่เฮโรดถามเช่นเดียวกับคนร่วมสมัยของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมชาติพี่น้องบรรดาศิษย์หรือแม้ปรปักษ์ของพระองค์ก็ถามว่าพระองค์เป็นใครพวกเขาแสวงหาแต่คำตอบที่ได้รับเป็นเพียงคำตอบจากประสบการณ์ของมนุษย์เท่านั้นเฮโรดเป็นปฐมแบบของบุคคลที่ประพฤติผิดศีลธรรมเขามีชู้การเป็นชู้หมายถึงการไม่ซื่อสัตย์การนอกใจเ พราะพฤติกรรมเช่นนี้พระองค์จึงได้รับการตักเตือนจากยอนผู้ทำพิธีล้างผู้เป็นประกาศกแต่เฮโรดไม่ต้องการกลับใจสั่งตัดศีรษะคือตัดคอเพื่อไม่ให้พูดเพราะเขาไม่ต้องการฟังและไม่ต้องการกลับใจเขาจึงทำลายเพื่อไม่ให้พูดเมื่อเขาจัดการกับยอนผู้ทำพิธีล้างแบบนี้แล้วเขาก็ไม่สามารถฟังพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเยซูเจ้าได้เช่นกันเฮโรดแสวงหาและอยากรู้ว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครแต่เป็นการแสวงหาที่ผิวเผินไม่จริงจังและไม่จริงใจแม้จะได้ยินคนพูดต่างๆนานาเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าว่าพระองค์เป็นประกาศกเอริยาบ้างประกาศกเยเรมีบ้างหรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่งที่กลับมาเกิดแต่เฮโรดมีคำตอบอยู่แล้วสำหรับตัวเองเขาคิดว่าคนนี้คือยอนที่เขาได้สั่งตัดศีรษะแล้วกลับมาเกิดใหม่เขาพยายามกลบเกลื่อนความผิดของเขาเขาไม่จริงใจไม่ได้แสวงหาเพราะอยากรู้จักพระเยซูเจ้าจริงๆท่านผู้ฟังครับวันนี้พระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาถึงพวกเราและเชิญชวนพวกเราให้ความสำคัญกับการฟังและการมองท่าทีในการฟังพระวจาของพระเจ้านั้นมีหลากหลายวิธีท่าทีแบบเฮโรดท่าทีแบบบรรดาศิษย์หรือท่าทีแบบประชาชนที่ห้อมล้อมพระองค์อยู่ในแต่ละวันเราอาจจะฟังพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ปล่อยผ่านไปหรือฟังแล้วก็หาคำตอบเข้าข้างตัวเองเช่นเดียวกับเฮโรดก็ได้เพราะเราต้องการฟังแบบนี้แต่พระวจาแท้ที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเยซูเจ้านั้นคืออะไรแน่ๆบางครั้งพระวจานั้นก็ทิ่มแทงใจเราหรือเรียกร้องการกลับใจเราก็อาจจะไม่อยากฟังเราจึงไม่พยายามศึกษาความหมายที่แท้จริงของพระวจานั้นเมื่อไม่ฟังก็มองไม่เห็นหรือมองแต่ไม่เห็นหรือเห็นแต่ก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เห็นนั้นคืออะไรเพราะขาดความจริงใจคนที่มีใจซื่อเหมือนเด็กที่พระเยซูเจ้าทรงยกเป็นตัวอย่างในบทอ่านเมื่อ2 วันก่อนพร้อมที่จะรับฟังพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระวจาเพียง 2-3 คำที่เขาได้ยินก็ทำให้เขารู้สึกว่าต้องกลับใจเขาเป็นทุกข์เสียใจและกลับใจเพราะเขาได้เห็นพลังการทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเขาวันนี้พระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเรียกร้องและท้าทายเราพึงถามตัวเราเองว่าเรากำลังแสวงหาอะไรแสวงหาพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งที่เป็นอนิจจังความไม่เที่ยงและความว่างเปล่าตามที่มีกล่าวไว้ในหนังสือปัญญาจารย์ที่เราฟังอ่านกันในวันนี้หรือเปล่าผู้เขียนหนังสือปัญญาจารย์มองรอบตัวเขาและพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเห็นล้วนเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเขาอาจจะมองชีวิตลบจนเกินไปแต่นี่ก็คือพันธสัญญาเดิมซึ่งจะต้องมาสำเร็จครบถ้วนสมบูรณ์ในพันธสัญญาใหม่แต่คำถามคือแล้วสิ่งที่เที่ยงแล้วไม่เป็นอนิจจังนั้นคืออะไรคำตอบก็คือองค์พระเยซูเจ้าและพระวจาทรงชีวิตของพระองค์นั่นเองดังคำตอบที่เปโตรให้กับพระเยซูเจ้าว่าเราจะไปหาใครเล่าเพราะพระองค์แต่ผู้เดียวมีพระวจาที่ให้ชีวิตและนี่ก็คือคำตอบสำหรับเราวันนี้ด้วยครับ ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญ

หลายคนอาจจะมีความเฉลียวฉลาดเพิ่มขึ้นถ้าเขาไม่ทึกทักว่าเขามีอยู่แล้วหลายคนอาจจะมีความเฉลียวฉลาดเพิ่มขึ้นถ้าเขาไม่ทึกทักว่าเขามีอยู่แล้ว

อย่าว่ายน้ำออกไปไกลกว่าที่คุณจะว่ายกลับได้อย่าว่ายน้ำออกไปไกลกว่าที่คุณจะว่ายกลับได้จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ความแตกต่างระหว่างคนเก่งและคนฉลาดคือคนเก่งรู้ว่าเขาจะพูดอะไรแต่คนฉลาดรู้ว่าเขาควรพูดมันหรือไม่ความแตกต่างระหว่างคนเก่งและคนฉลาดคือคนเก่งรู้ว่าเขาจะพูดอะไรแต่คนฉลาดรู้ว่าเขาควรพูดมันหรือไม่จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพระสบดีของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นบอกว่าไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์เราเห็นปัญญาจารย์สาธยายชีวิตประจำวันท่านเน้นลักษณะไม่เที่ยงของทุกสิ่งในโลกนี้ส่วนพระวรสารวันนี้เมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าท่านก็รู้สึกสับสนถามว่าคนคนนี้เป็นใครและหาโอกาสจะพบพระเยซูเจ้าเราเคยเรียนคำสอนที่เอ่ยถึงชื่อของพระเยซูเจ้าบ่อยใช่ไหมครับแต่เวลานี้เราตอบได้ไหมว่าสำหรับเราอะเราคิดว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครถ้าเรามีข้อสงสัยเราควรมีเวลาอ่านพระวรสารทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้าเพื่อเพิ่มความเชื่อของเราก็ขอให้พี่น้องได้ขยันหมั่นเพียรนะครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

างครั้งในชีวิตสิ่งดำเนินไปอย่างราบเรียบและบางครั้งก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คิดไม่ฝันเกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าจะเปลี่ยนปัญหาของคุณให้เป็นโอกาสได้อย่างไรบางครั้งในชีวิตสิ่งดำเนินไปอย่างราบเรียบและบางครั้งก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คิดไม่ฝันเกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าจะเปลี่ยนปัญหาของคุณให้เป็นโอกาสได้อย่างไรจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573ผู้นำจีนเรียกร้องให้สหรัฐเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งกันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีและพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองรวมถึงอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตเข้าสนับสนุนนอกจากนี้ได้ประสานกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมน้ำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ลายปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือติดตามประกาศเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert ได้ตลอด24ชั่วโมงอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทพร้อมสั่งให้บริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยเพิ่มระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปรัฐบาลยืนยันเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงโดยผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนพร้อมเร่งรัดโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดของนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคประชาชนถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำที่ต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรหลังมีฝนตกหนักบริเวณใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่นครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจึงต้องเร่งระบายเพื่อป้องกันน้ำล้นประตู ส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหานายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นระบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาส่วนสถานการณ์หลังจากนี้ยังต้องติดตามฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและประเมินวันต่อวันจนถึงวันที่26กันยายนนี
3: ้ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนก็นี่เป็นแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าช่วง 2-3 วันนี้
2: สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีเพราะมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปีหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมการค้าภายในเพิ่มปริมาณสำรองข้าวและปาล์มน้ำมันรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและราคาที่อาจปรับสูงขึ้น
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานว่าช่วงปลายปีนี้จนถึงปีหน้าไทยอาจเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโยระดับรุนแรงกรมการค้าภายในจึงเตรียมรับมือด้วยการเพิ่มปริมาณสำรองหรือเซฟตี้สต็อกสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอหากสภาพอากาศกระทบต่อผลผลิตโดยเพิ่มปริมาณสำรองข้าวประมาณ30%และปาล์มน้ำมันประมาณ20%จะเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกที่เพิ่มการเก็บสต็อกสินค้าเพื่อรับมือความไม่แน่นอนด้านสภาพอากาศ
5: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่9ข้อที่7ถึงข้อที่9เวลานั้นกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดทรงรู้สึกสับสนเพราะบางคนพูดว่ายอนได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายบางคนพูดว่าประกาศกเอลียาได้ปรากฏแล้วบางคนว่าประกาศกในอดีตคนหนึ่งได้กลับคืนชีพแต่กษัตริย์เฮโรดตรัสว่ายอนนั้นเราได้ตัดศีรษะแล้วคนที่เราได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นใครกษัตริย์เฮโรดจึงทรงหาโอกาสจะพบพระองค์

0: ำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ประคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
2: พระธรรมล้ำลึกแห่งแสงสว่างเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
3: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
2: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค์
3: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
2: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายซาบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
3: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
2: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุด ข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ1พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างณแม่น้ำจอร์แดนขอให้ลูกสำนึกถึงหน้าที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามอบให้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
3: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
3: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
2: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าทรงเผยพระองค์เองในงานมงคลสมรสณหมู่บ้านคานาขอให้ลูกพร้อมที่จะช่วยผู้อื่นอยู่เสมอ
3: ๆข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าทรงประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าและทรงเรียกผู้คนให้กลับใจขอให้ลูกกลับใจและคืนดีกับพระองค์ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
3: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
3: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
2: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระกายอย่างรุ่งโรจน์ณภูเขาทาบอขอให้ลูกเชื่อฟังองค์พระเยซูเจ้า
3: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
2: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิทขอให้ลูกซาบซึ้งในความรักของพระเยซูเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
3: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
3: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
3: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
2: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้

สายประคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแด่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า

0: โลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
0: ดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
0: ดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเ
0: ถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถ
0: ิ
1: ด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
0: ดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถ
0: ิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า

0: ทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูก และชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
2: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางขยายสิทธิ์โครงการนมโรงเรียนเพิ่มโอกาสเข้าถึงนมคุณภาพของนักเรียนทั่วประเทศธีรพงศ์ศิลาชัยคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:18 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธศิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราชร้อยปีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทกรทองแตงรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลกำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิดลราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมอารยประเทศทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขและการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนไทยอย่างแท้จริงเวลา 14:57 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีภิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสรรพทุมไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้เวลา 15:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงกุลธีไกรเลิกทจวพปร3ณบ้านเลขที่157ถนนราชวิถีแขวงวชิระพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่23กันยายน2569เวลา 11:36 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

0: ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน82คนครูและบุคลากรจำนวน10คนนับตั้งแต่ปี2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งที่7ซึ่งมีความก้าวหน้าในด้านต่างๆตามลำดับในปี2569โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43และในปีการศึกษา2560โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานต่างๆจากการวัดความรู้และประเมินผลความสามารถในการฟังการพูดการอ่านและการเขียนมีนักเรียนได้เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนส่วนในปีการศึกษา2568การประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานในโอกาสนี้ทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียนกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติไทยกิจกรรมพยาบาลกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์จากนั้นส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลย่านตาขาวและโรงพยาบาลปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและทางเดินหายใจต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนบ้านหาดเหล่าอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทั่วประเทศจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง24ตุลาคม2569นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้วัดทุกแห่งในราชอาณาจักรจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาดำเนินการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยโดยที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
2: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลผู้บริหารส่วนงานบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมณศูนย์การเรียนรู้มหิดลมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาสำหรับกิจกรรมวันมหิดลในปีนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้จัดนิทรรศการจากป่าเขาสู่เมืองใหญ่ปณิธานแห่งมหิดลไม่จางหายเพื่อรำลึกถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสำหรับวันมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงวางรากฐานแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขจึงได้ถือให้วันนี้เป็นวันมหิดลเพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย ชวนันท์มาลีรายงาน
1: โรงพยาบาลสิริราชเชิญชวนประชาชนร่วมสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในการทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลโรงพยาบาลสิริราชเชิญชวนประชาชนผู้มีร่างกายสมบูรณ์ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังแห่งการให้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสและจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยของโรงพยาบาลสิริราชโดยติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคเลือดสิริราชอาคารนวมินทร์บพิตร 84 พรรษาชั้น 3 โรงพยาบาลสิริราชผู้บริจาคโลหิตในวันนี้และวันพรุ่งนี้จะได้รับธงวันมหิดล 2569 และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่ารัชกาลที่1โลหะสีขาวชนิดราคา20บาทเป็นที่ระลึกหรือร่วมบริจาคเพื่อรับธงที่ระลึกออนไลน์ชุดณสิริราชติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางธงมหิดล .org หรือติดต่อสิริราชมูลนิธิที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น B1 และอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาชั้น G โรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกชั้น G ได้ทุกวันหรือบริจาคผ่านธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศชื่อบัญชีสิริราชมูลนิธิและส่งสำเนาใบนำฝากธนาคารเพื่อขอรับใบเสร็จใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าถึงวันที่31ธันวาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์024141414โดยในปีที่ผ่านมาสิริราชมูลนิธิได้รับน้ำใจจากประชาชนชาวไทยรวมเป็นเงินกว่า103ล้านบาทกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ16ปีเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจการอนุรักษ์ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สร้างรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศและผลักดันมรดกภูมิปัญญาไทยสู่มรดกโลก
3: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ16ปีวันสถาปนาจะเดินหน้าขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เข้าถึงชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน3ภารกิจหลักได้แก่การอนุรักษ์การต่อยอดและการสร้างโอกาสพร้อมผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ผลักดันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยให้ได้รับการขึ้นทะเบียนสู่มรดกโลกย้ำว่าการทำงานยังคงเน้นเชื่อมโยงชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดทั้งวิถีชีวิตประเพณีอาหารและการแต่งกายมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้คนทุกกลุ่มดูแลสวัสดิการของบุคลากรศิลปินพื้นบ้านศิลปินแห่งชาติและครูภูมิปัญญาเพื่อให้เกิดการส่งต่อองค์ความรู้สู่คนรุ่นหลังสำหรับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์มีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งภาพยนตร์ซีรีส์และสารคดีเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลโดยจะมีการจัดงานมหกรรมอาหารถิ่น77จังหวัดภายใต้ชื่องานไทยฟุ้งปรุงไทยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นที่เสี่ยงต่อการสูญหายเปิดเวทีให้นำวัตถุดิบและเมนูท้องถิ่นมาพัฒนาสูตรร่วมกับเชฟชื่อดังและสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับสู่เมนูในร้านอาหารและภัตตาคารชั้นนำส่วนการเสนอรายการชุดไทยที่จะมีการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติต่อยูเนสโกในช่วงปลายปีนี้ได้เร่งโรดโชว์ทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งยังมีแผนการพัฒนาพื้นที่และศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับยุคดิจิทัลมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมหารือแนวทางขยายสิทธิโครงการนมโรงเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงนมคุณภาพของนักเรียนทั่วประเทศ
4: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนว่าที่ประชุมได้พูดคุยกันในหลายประเด็นทั้งการขยายสิทธิ์ให้นักเรียนเข้าถึงนมโรงเรียนได้ครอบคลุมมากขึ้นจากเดิมที่ครอบคลุมถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ไปสู่ระดับชั้นที่สูงขึ้นรวมถึงนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งจะนำเสนอต่อคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนหรือมิวบอร์ดพิจารณาต่อไปขณะที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขยายสิทธิ์ไปยังโรงเรียนขยายโอกาสถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3แล้วนอกจากนี้ยังหารือถึงการขยายกรอบงบประมาณโครงการจากเดิมประมาณ 14,000 ล้านบาทต่อปีเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนที่จะได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นและรองรับการขยายระยะเวลารับนม จากเดิมประมาณ260วันเป็น365วันหรือให้นักเรียนได้ดื่มนมทุกวันพร้อมทั้งพิจารณาจัดระบบโควต้าการผลิตเพื่อสร้างการแข่งขันด้านคุณภาพการพัฒนากลไกตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนตลอดกระบวนการศิระวันช่วยเท้ารายงาน
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเชิญประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและผู้นำชาติอื่นๆขณะที่นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียแสดงความขอบคุณรัฐบาลสหรัฐที่เชิญประธานาธิบดีปูตินให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอด G20 พร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียจะพิจารณาเกี่ยวกับคำเชิญดังกล่าวและจะดำเนินการในเรื่องนี้ผ่านช่องทางทางการทูตศาสตราจารย์ไมเคิลกรีนสโตผู้ร่วมก่อตั้ง Climate Impact Lab และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อวานนี้ที่คาดว่าปรากฏการณ์เอลนินโยในปีนี้อาจส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 451,000 รายทั่วโลกซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าอย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตจากความร้อนจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมปี2570โดยประเทศที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ไนจีเรียอินโดนีเซียซูดานอินเดียบราซิลและสหรัฐนอกจากนี้ปริมาณอาหารจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโยเช่นกันโดยโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติเตือนว่าประชาชนราว50ล้านคนอาจเผชิญภาวะอดอยากขั้นรุนแรงและทำให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นนายดาริโออาโมเดอีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแอนโทรปิกบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐและนายแซมอัลแมนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OpenAI กล่าวต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยเตือนว่า AI อาจเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติพร้อมย้ำว่าความร่วมมือระหว่างประเทศถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกต่างพยายามเพื่อตามความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ AIขณะที่สหรัฐและจีนเลือกใช้วิธีที่แตกต่างกันในการกำกับดูแลและควบคุมเทคโนโลยีดังกล่าวโดยสหรัฐมองว่าไม่จำเป็นที่ต้องมีกฎระเบียบใหม่แต่จีนเลือกบังคับใช้กฎระเบียบที่ควบคุมอัลกอริทึมรวมถึงต้องมีเครื่องหมายแจ้งเตือนอย่างชัดเจนบนเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย AI ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเซปักตะกร้อประเภททีมชุดชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่น2-0ทีมโดยทีม A ชนะ2-0เซต15-5และ15-5ทีม B ชนะ2-0เซต15-9และ15-10ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอคู่ปรับเก่ามาเลเซียที่ชนะอินโดนีเซียมา2-1ทีมในวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 นตามเวลาประเทศไทยขณะที่ทีมชุดหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่น2-0ทีมโดยทีม A ชนะ2-0เซต15-5และ15-5 ทีม B ชนะ2ต่อ0เซต15ต่อ4และ15ต่อ9ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับเกาหลีใต้ที่เอาชนะอินโดนีเซียมา2ต่อ0ทีมยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ทำสถิติน้ำหนักรวม299กิโลกรัมหลังยกท่าสแนช126กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก173กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จการแข่งขันเรือกันเชียงประเภทเรือกันเชียงภายคู่1คนหญิงรุ่นไลท์เวทรอบชิงชนะเลิศปาริสาแช่มพุทซาภายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา7นาที 40.61 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงไปครองเป็นเหรียญแรกของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากอิหร่านและเหรียญเงินนักกีฬา

0: ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับเฉินเนียนฉินนักชกจากไชนีสไทเปต่อไปส่วนในรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบแรกจุธามาศรักษัตดีกรีเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่แล้วแพ้เฟรูซาคาซาโควาจากอุซเบกิสถานด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบแรกอย่างน่าเสียดายเทเบิลเทนนิสรอบ2ในประเภทหญิงคู่สุธาสินีเทเวตบุตรกับอรมันภารนังคู่มือ18ของโลกเอาชนะคู่จากเลบานอน3เกมรวด11-3 11-1และ11-5ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปเจอคู่จากไชนีสไทเปต่อไปด้านชายเดี่ยวรอบแรกทิตพัฒน์ปรีชายานดาวรุ่งวัย16ปียังฟอร์มร้อนแรงเอาชนะนักกีฬาจากปากีสถานขาดลอย4เกมรวด11-4 11-7 11-6และ11-3ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างหวังชูฉินมือ1ของโลกจากจีนต่อไปกีฬาเอ็กซ์ตรีมสเก็ตบอร์ดประเภทพาร์คหญิงรอบคัดเลือกเฟรย่าสริยาบราวทำคะแนนได้ 41.76 คะแนนจบอันดับ11ไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปขณะที่สเก็ตบอร์ดประเภทพาร์คชายรอบคัดเลือกกรวิทย์เกตแก้วทำคะแนนได้ 52.71 คะแนนและไบรอันแวนอุปพงษ์ทำได้ 47.00 คะแนนไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นเดียวกันสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่5ส่วนที่1ยังเป็นจีน71เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้9เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบรองชนะเลิศจิรัตนวสิริสมบูรณ์มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ3ของรายการ7-5 2-6และ3-1รีทรายผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับยุทธนาเจริญผลอดีตทีมชาติไทยมือวางอันดับ1ของรายการจากอ่างทองที่เอาชนะคงทรัพย์คงคามือวางอันดับ4จากกรุงเทพมหานคร2-0เซต6-3และ6-2ด้านหญิงเดี่ยวรุ่นทั่วไปธนัชพรยังโมดมือวางอันดับ1จากชลบุรีเอาชนะสุกฤตตาสุกแก้วจากพัทลุง2-0เซต6-1และ6-0ส่งผลให้ธนัชพรผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับรดามนัทวีวัฒน์ที่เอาชนะริโอฮิกาชินักหวดลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น2-0เซต6-2และ6-0วอฟบวกทีมจากลีกรองของประเทศเยอรมนียกเลิกสัญญาคริสเตียนเอริกเซนกองกลางทีมชาติเดนมาร์กด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้มิดฟิลด์รายนี้กลับไปพักผ่อนและใช้เวลาใกล้ชิดกับครอบครัวหลังวูบหมดสติระหว่างเกมทีมชาติเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นครั้งที่2หลังเคยเกิดเหตุในศึกยูโร2020ซึ่งเอริกเซนมีสัญญากับทัพหมาป่าแห่งเมืองเบียร์ไปจนถึงเดือนมิถุนายน2027แต่ได้ขอยุติสัญญาก่อนกำหนดโดยยังไม่มีการยืนยันว่าจะประกาศแขวนสตั๊ดหรือไม่ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
3: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย

บทอ่านจากพระวรสารเรื่องบุญลูกาบทที่9ข้อที่43ขอถึงข้อที่45เวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ถูกปิดบังไว้ไม่ให้เข้าใจความหมายแต่เขาทั้งหลายก็ไม่กล้าทูลถามเรื่องนี้

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 นถึง 21:00
0: นเป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านในที่สุดเราก็มาถึงวันที่25กันยายนครับจากหนังสือปัญญาจารย์เขียนหน้าฝั่งนะครับพี่น้องบอกว่าหนุ่มสาวเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำนี่แหละครับที่นักบุญออกัสตินหรือนักบุญออกัสตินเนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านใจความว่าจงรักพระเจ้าและทำตามใจซึ่งมันก็ขัดกันอยู่นะครับถ้ารักพระเจ้าและทำตามใจไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคงจะรักพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลือกพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะทำสิ่งที่เราเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาววัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืน

0: างลบนะครับพี่น้องฉะนั้นพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมและเอวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกได้เลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตนอันนี้ต่างหากพี่น้องที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันต

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: ุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้าจงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านในที่สุดเราก็มาถึงวันที่25กันยายนครับจากหนังสือปัญญาจารย์เขียนหน้าฝั่งนะครับพี่น้องบอกว่าหนุ่มสาวเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำนี่แหละครับที่นักบุญออกัสตินโอหรือนักบุญออกัสตินเนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านใจความว่าจงรักพระเจ้าและทำตามใจซึ่งมันก็ขัดกันอยู่นะครับถ้ารักพระเจ้าและทำตามใจไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคงจะรักพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลือกพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะทำสิ่งที่เราเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาว์วัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ในทุกเช้าบางทีตอนที่สองที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันกันแบบเป็นแบบตายเลยไม่ทราบว่าเขามีการพนันอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่เราดูแล้วเนี่ยเขามีพลังจริงแต่ว่าความคิดของเขานั้นมันไม่ถูกต้องในเมื่อปัญญาจารย์บอกว่าจงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในระบบเราจะไม่ทำสิ่งที่เราจะถูกพิพากษาไปในทางลบนะครับพี่น้องฉะนั้นพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมเลวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกได้เลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตนอันนี้ต่างหากพี่น้องท ที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระวิญญาณประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
2: เนื่องทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงย่างหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องที่เคารพทุกมงทุกบ่อนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนคนลุกทุ่งทางวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครมื้อนี้มาพร้อมกับแสงแดดเช่นเคยนะครับทั้งที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าวันนี้24กันยายนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตอนแรงๆหรือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฮอดวันที่27จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่เพราะฉะนั้นก็อาจจะมาในตอนกลางคืนก็ได้หรืออาจจะไม่มาก็ได้แต่ก็ไม่ใช่อยู่ในเขตของเราครับไปอยู่ทางอีสานใต้ทางส่วนทางพุ้นเนาะฝนไปฮละทางพุ้นแล้วพงกะว่าฟ้าละสร้างฝนบ้านเฮาละได้อีเมยแมนยูพยากรณ์อากาศร้อยละ60ถึงร้อยละ80แต่ผมว่าคงไม่มาแล้วล่ะมันคงจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วล่ะผมว่าได้ขอบคุณพี่น้องที่กำลังเจอติดตามรับฟังนอกจากนั้นก็สนับสนุนครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุนกระตูเจ็บมงนั้นมงนี้เด้อเอาไปทาครับเอาไปทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวยกเว้นอย่างเดียวพี่น้องที่มีโรคประจำตัวอันนี้โบเศร้าได้แต่ถ้าเจ็บจากการเอ็ดเวเอ็ดงานเจ็บจากการเส้นเอ็นพิกเข้าเจ็บขาเจ็บมูนั่นเอาไปทาเลยอีเมเอ้ยบรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีแต่ว่าเวลาทาไปแล้วเอ็ดแบบเก่าหนังแบบเก่ายืนแบบเก่าเอ็ดงานแบบเก่ามันก็เจ็บอีได้มันบ่ได้หายได้แต่มันบรรเทาอาการปวดได้เออส่วนแมงงอดตอดนี่ผมลองมาแล้วเจอมาแล้วคือผมเว้าแหละประมาณ2นาที3นาทีประมาณนี้เศร้าเจ็บเลยหลังจากนั้นก็สิเจ็บอีกตบๆๆๆ2ชั่วโมงถ้าอีกรอบหนึ่งก็จบเลยบ่เจ็บอีกเลยบาดนี้เนาะพวกตุ่มคั่นจากหมดแมงไม้กัดนี่โอ้ยทาบางๆนวดเบาๆตุ่มมันยุบเลยได้บ่แม่นเศร้าคั่นอย่างเดียวได้ตุ่มมันยุบเลยแต่สิบ่เศร้าทันทีได้ก็ลืมไปเลยล่ะว่าเอ๊ะค่อยมีตุ่มว่าสิคือมีหมดกัดน่ะนะบ่เสือพี่น้องซื้อครีมนวดสมุนไพรของผมไปแล้วก็ไปยืนมุงคุยมดแดงไฟเด้อให้มันกัด มันกัดลายได้มดแดงไฟเนาะโอ้ยคันมันยุบมันยับมาแล้วมันก็สิเป็นตุ่มแดงๆขึ้นมาลายได้เพราะฉะนั้นเวลามันกัดเรียบร้อยเอาครีมนวดสมุนไพรพระพรึงของผมไปทาไปทาเด้อทาบางๆสักพักนึงมันก็สิเศร้าคันแล้วก็ลืมไปเลยว่าคันหลังจากนั้นไอ้ห้อยจุดแดงๆก็จะหายไปเป็นปกติของผิวหนังครับเพราะว่าครีมนวดสมุนไพรของเราเป็นคุณสมบัติพิเศษจากใบวานสนผลิตจากใบวานสนผสมกับน้ำมันงาดำซึ่งบำรุงผิวพรรณด้วยเป็นอย่างดีใกล้สิฮอดหน้าหนาวแล้วนี่โอ้ยเอาไปทากันแตกได้สบายได้อีเมเอ้ยผิวก็จะชุ่มชื้นเหมือนกันแตกอย่างเดียวได้มีน้ำมีนวลว่าง่ายๆแต่กึ่นมันก็สิกึ่นหอมแบบสมุนไพรได้พี่น้องที่อายุหลายๆนี่กึ่นผู้สูงอายุนี่มันก็แตกต่างกันไปได้บางคนก็บ่รู้ตัวได้ว่ามีกลิ่นผู้สูงอายุประกอบเนาะมันสิมีเพราะเซลล์ผิวหนังของเรามันตายนะเอาครีมนวดสมุนไพรพระพลึงไปทาแล้วก็จะเปลี่ยนจากกลิ่นผู้เฒ่าไปเป็นกลิ่นหอมของน้ำมันพระพลึงน้ำมันนวดพระพลึงไปเลยได้อีเมด้าอันนี้ก็ลองเอาไปใส่เบิ่งครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพส่วนพี่น้องที่ยักเอ็ดป้ายหลุมศพป้ายหินอ่อนเด้อตอนนี้มาใช้บริการกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยได้เลยเด้อ5ถึง6วัน5ถึง6วันบ่ว่าสิเอาใหญ่ซั่นใดก็ย่า5ถึง6วันมีตั้งแต่ราคา 1,000 กว่าบาทถึง 2,000 กว่าบาทเอารูปภาพลงในหินอ่อนเอาซื้อเอาวันเกิดวันเสียชีวิตรวมอายุลงไปในหันในป้ายหินอ่อนก็ราคาเดียวกันเอาฝากพี่น้องเด้อฟ้าวๆเฮ็ดได้เพราะว่าใกล้ๆฮอดมือติดเทียนมาแล้วโอ้ยหลายคนก็อยากเอ็ดมันสีบ่ทันตีเทียนอีเมเอ้ยอ้าฝากเพลงเป็นความสุขความมนต์สืนคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาสะก่อนเด้อเอาเพลงมนต์เป็นกำลังเจือในการเอ็ดเวเอ็ดงานมูนีนะครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงย่างหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบชนิดครีมขนาด30กรัมราคา50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์และลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อแขนขาเจ็บหลังเจ็บแอวบอกว่า11เวเอ็ดงานหรือนั่งหึงนอนหึงหรือจากการออกกำลังกายนะครับใส่นวดคลึงไปมาเบาๆสักพักไม่ต้องทาซ้ำพี่น้องที่โดนแตนตอดตอดตอดแมงงอดตอดขาหักแขนขลุ่ยนำแบบลูกกลิ้งไปใช้โทรสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับฝากความสุขความมนซื้อในเรื่องของเสียงเพลงไปยังพี่น้องท่านที่เคารพที่ติดตามรับฟังเด้อบวาสีติดตามรับฟังผ่านหน้าปัดวิทยุของเราหรือทางระบบออนไลน์ซึ่งก็สามารถติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงทางออนไลน์ของเราบวาสีเป็น My Tuner Radio TV ทวิตบวาสีเป็นทาง Radio Garden และทางเว็บไซต์ของวิทยุของเราที่ napooradio.comขอบคุณพี่น้องที่ไปใช้บริการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและสมัครสมาชิกใหม่รวมไปถึงพี่น้องที่ไปฝากเงินนะครับช่วงนี้กำลังเปิดให้ท่านที่ไม่เป็นสมาชิกก็ฝากเงินได้เปิดให้ท่านที่มีอายุ20ปีขึ้นไปในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่5กับหมู่10และก็ตำบลโพธิไพศาลทุกหมู่บ้านตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านมาเป็นสมาชิกของเราได้โดยค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพียง50บาทเปิดบัญชี2เล่มเล่มละ100บาทนำสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและกระทั่งที่มีทะเบียนสมรสก็อย่าลืมควงแขนคู่สมรสไปยืนยันด้วยนอกจากนั้นเราก็ยังมีสวัสดิการให้กับสมาชิกหลายสวัสดิการได้อย่างเช่นเวลาสมาชิกกู้เงินเกิน6เดือนไปแล้วหรือ180วันไปแล้วเสียชีวิตเงินที่กู้ยืมไม่ต้องนำไปชำระหนี้ขอเพียงใบตายมายืนยันเท่านั้นหนี้ทั้งหมดก็จะไม่ต้องชำระอีกต่อไปผู้ค้ำประกันก็พ้นการค้ำประกันไม่ต้องรับภาระค้ำประกันอีกต่อไปอันนี้เป็นสวัสดิการแต่ว่าสมาชิกไม่ได้เสียเงินซื้อประกันชีวิตหรือใดๆทั้งสิ้นแม้แต่สลึงเดียวเป็นสวัสดิการที่สหกรณ์มอบให้นอกจากนั้นก็ยังมีสวัสดิการในการกู้ยืมอื่นๆอีกมากเป็นพิเศษกู้เงินก็ได้ดอกเบี้ยร้อยละบาทถ้าสมาชิกเครดิตดีร้อยละ1บาทต่อเดือนร้อยละบาท25สตางค์ต่อเดือนร้อยละบาท50สตางค์ต่อเดือนแบบนี้นะครับพี่น้องก็เป็นสมาชิกของเราแล้วก็จะเข้าใจระบบการกู้ยืมแต่ถ้าเป็นสมาชิกแล้วบ่อยากกู้ยืมก็ได้เป็นสิทธิ์ของสมาชิกเองไม่มีใครทราบเครดิตของเราได้นอกจากตัวของเราเองสหกรณ์ของเราเปิดทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์เวลาบริการสมาชิก 8:30 น.ถึง 15:30 น.หรือสอบถามที่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349ได้เช่นเดียวกันเบอร์เดียวกันกับสั่งสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนั่นเองครับ

พี่น้องครับประชาสัมพันธ์สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนะครับตอนนี้ก็เปิดรับเงินฝากจากพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยฝากเริ่มต้นที่ 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อปีส่วนปีที่2หากบ่ถอนเด้อก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตังค์ส่วนปีที่3ขึ้นไปก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท50สตังค์ส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีที่1จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทนั่นก็หมายความว่าปีละ 3,000 บาทเด้ฝากแสนหนึ่งสิ้นปีมาได้ดอกเบี้ย 3,000 บาทส่วนปีที่2จะได้ร้อยละ3บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ครับปีที่3ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์เด้อคันบ่ถอนแต่ถ้าถอนในระหว่างปีจำเป็นต้องถอนเงินก้อนก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทเช่นเดียวกันท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ไปฝากได้โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดของเรารับสมัครทั่วจังหวัดสกลนครทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเด้อนะครับพี่น้องหมู่ที่5หมู่ที่10ก็สมัครได้เพราะเปิดรับทั้งสกลนครสำหรับท่านที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตั้งอยู่ติดกับวิทยุนาโพเรดิโอเด้อเปิดทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์เด้ออีเมเด้อวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดคือกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปในช่วงเวลา 8:30 นถึง 15:30 นเวลาบริการสมาชิกก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งส่วนสมาชิกของเราก็ฝากได้ตามปกตินะครับ

รายการของเฮาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบพระคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมื้อนี้หนุ่มน้อยคนไทยหรือประสงค์เนืองทองพร้อมด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาอิโปอิเมะไปก่อนขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านขอบพระคุณและสวัสดี

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านในที่สุดเราก็มาถึงวันที่25กันยายนครับจากหนังสือปัญญาจารย์เขียนหน้าฝั่งนะครับพี่น้องบอกว่าหนุ่มสาวเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำนี่แหละครับที่นักบุญออกัสตินหรือนักบุญออกัสตินเนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านใจความว่าจงรักพระเจ้าและทำตามใจซึ่งมันก็ขัดกันอยู่นะครับถ้ารักพระเจ้าและทำตามใจไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคงจะรักพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลือกพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะทำสิ่งที่เราเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาว์วัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ในทุกเช้าบางทีตอนที่สองที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันกันแบบเป็นแบบตายเลยไม่ทราบว่าเขามีการพนันอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่เราดูแล้วเนี่ยเขามีพลังจริงแต่ว่าความคิดของเขานั้นมันไม่ถูกต้องในเมื่อปัญญาจารย์บอกว่าจงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในระบบเราจะไม่ทำสิ่งที่เราจะถูกพิพากษาไปในทางลบนะครับพี่น้องฉะนั้นพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมเลวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกได้เลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตนอันนี้ต่างหากพี่น้อง ที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระวิญญาณประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

วจริงเรื่องงานช่างปูโรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร0878645022ช่างเนม0879549475

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงปูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลรีมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร0872334818หรือ0981123897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ิดบริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คาสตอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอนน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาพ่อน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงเฮงสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะห้างทองเฮงเฮงท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงเฮงไปด้วยกันจ้า

ูกบ้านตามใจคนอยู่ผูกอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขับแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื้อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัฒน์0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤตศิวราคุณปราโมทคุณวัดและเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร

0: ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาว์วัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ทุกเช้าบางทีตอนที่สองที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันกันแบบเป็นแบบตายเลยไม่ทราบว่าเขามีการพนันอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่เราดูแล้วเนี่ยเขามีพลังจริงแต่ว่าความคิดของเขานั้นมันไม่ถูกต้องในเมื่อปัญญาจารย์บอกว่าจงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในระบบเราจะไม่ทำสิ่งที่เราจะถูกพิพากษาไปในทางลบนะครับพี่น้องสนิพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมเลวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกได้เลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตนอันนี้ต่างหากพี่น้องที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ดียวตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกอต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนชนที่รักทุกท่านในที่สุดเราก็มาถึงวันที่25กันยายนครับจากหนังสือปัญญาจารย์เขียนหน้าฝั่งนะครับพี่น้องบอกว่าหนุ่มสาวเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำนี่แหละครับที่นักบุญออกัสตินหรือนักบุญออกัสตินเนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านใจความว่าจงรักพระเจ้าและทำตามใจซึ่งมันก็ขัดกันอยู่นะครับถ้าหากรักพระเจ้าและทำตามใจไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคงจะรักพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลือกพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะทำสิ่งที่เราเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาว์วัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ในทุกเช้าบางทีตอนที่สองที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันกันแบบเป็นแบบตายเลยไม่ทราบว่าเขามีการพนันอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่เราดูแล้วเนี่ยเขามีพลังจริงแต่ว่าความคิดของเขานั้นมันไม่ถูกต้องในเมื่อปัญญาจารย์บอกว่าจงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในระบบเราจะไม่ทำสิ่งที่เราจะถูกพิพากษาไปในทางลบนะครับพี่น้องฉะนั้นพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมและเอวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกได้เลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตน ันนี้ต่างหากพี่น้องที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระวิญญาณประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุนสกุลทวาปี

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวนเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: นจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสเตียนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนชนที่รักทุกท่านในที่สุดเราก็มาถึงวันที่25กันยายนครับจากหนังสือปัญญาจารย์เขียนหน้าฝั่งนะครับพี่น้องบอกว่าหนุ่มสาวเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำนี่แหละครับที่นักบุญออกัสตินหรือนักบุญออกัสตินเนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านใจความว่าจงรักพระเจ้าและทำตามใจซึ่งมันก็ขัดกันอยู่นะครับถ้ารักพระเจ้าและทำตามใจไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคงจะรักพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลือกพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะทำสิ่งที่เราเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาว์วัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ในทุกเช้าบางทีตอนที่สองที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันกันแบบเป็นแบบตายเลยไม่ทราบว่าเขามีการพนันอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่เราดูแล้วเนี่ยเขามีพลังจริงแต่ว่าความคิดของเขานั้นมันไม่ถูกต้องในเมื่อปัญญาจารย์บอกว่าจงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในระบบเราจะไม่ทำสิ่งที่เราจะถูกพิพากษาไปในทางลบนะครับพี่น้องฉะนั้นพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมและเอวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกได้เลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตน ันนี้ต่างหากพี่น้องที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระวิญญาณประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ในที่สุดเราก็มาถึงวันที่25กันยายนครับจากหนังสือปัญญาจารย์เขียนหน้าฝั่งนะครับพี่น้องบอกว่าหนุ่มสาวเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำนี่แหละครับที่นักบุญออกัสตินโอหรือนักบุญออกัสตินเนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านใจความว่าจงรักพระเจ้าและทำตามใจซึ่งมันก็ขัดกันอยู่นะครับถ้ารักพระเจ้าและทำตามใจไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคงจะรักพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลือกพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะทำสิ่งที่เราเห็นว่าพระเป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาว์วัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ในทุกเช้าบางทีตอนที่สองที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันกันแบบเป็นแบบตายเลยไม่ทราบว่าเขามีการพนันอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่เราดูแล้วเนี่ยเขามีพลังจริงแต่ว่าความคิดของเขานั้นมันไม่ถูกต้องในเมื่อปัญญาจารย์บอกว่าจงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในระบบเราจะไม่ทำสิ่งที่เราจะถูกพิพากษาไปในทางลบนะครับพี่น้องฉะนั้นพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมและเอวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกได้เลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตนอันนี้ต่างหากพี่น้อง
ที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระวิญญาณประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง

ปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้าเรามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านในที่สุดเราก็มาถึงวันที่25กันยายนครับจากหนังสือปัญญาจารย์เขียนหน้าฝั่งนะครับพี่น้องบอกว่าหนุ่มสาวเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำนี่แหละครับที่นักบุญออกัสตินหรือนักบุญออกัสตินเนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านใจความว่าจงรักพระเจ้าและทำตามใจซึ่งมันก็ขัดกันอยู่นะครับถ้ารักพระเจ้าและทำตามใจไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคงจะรักพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลือกพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะทำสิ่งที่เราเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาว์วัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ในทุกเช้าบางทีตอนที่สองที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันกันแบบเป็นแบบตายเลยไม่ทราบว่าเขามีการพนันอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่เราดูแล้วเนี่ยเขามีพลังจริงแต่ว่าความคิดของเขานั้นมันไม่ถูกต้องในเมื่อปัญญาจารย์บอกว่าจงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในระบบเราจะไม่ทำสิ่งที่เราจะถูกพิพากษาไปในทางลบนะครับพี่น้องฉะนั้นพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมและเอวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกได้เลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตนอันนี้ต่างหากพี่น้อง ที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระวิญญาณประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการพักพิงใจดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงย่างหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากปรวรสารเรื่องบุญลูกาบทที่9ข้อที่43ขอถึงข้อที่45เวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ถูกปิดบังไว้ไม่ให้เข้าใจความหมายแต่เขาทั้งหลายก็ไม่กล้าทูลถามเรื่องนี้

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้บัดนี้บัดนี้บัด

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านในที่สุดเราก็มาถึงวันที่25กันยายนครับจากหนังสือปัญญาจารย์เขียนหน้าฝั่งนะครับพี่น้องบอกว่าหนุ่มสาวเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำนี่แหละครับที่นักบุญออกัสตินโอหรือนักบุญออกัสตินเนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านใจความว่าจงรักพระเจ้าและทำตามใจซึ่งมันก็ขัดกันอยู่นะครับถ้ารักพระเจ้าและทำตามใจไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคงจะรักพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลือกพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะทำสิ่งที่เราเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาว์วัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ในทุกเช้าบางทีตอนที่สองที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันกันแบบเป็นแบบตายเลยไม่ทราบว่าเขามีการพนันอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่เราดูแล้วเนี่ยเขามีพลังจริงแต่ว่าความคิดของเขานั้นมันไม่ถูกต้องในเมื่อปัญญาจารย์บอกว่าจงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในระบบเราจะไม่ทำสิ่งที่เราจะถูกพิพากษาไปในทางลบนะครับพี่น้องฉะนั้นพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมและเอวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกได้เลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตน ันนี้ต่างหากพี่น้องที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระวิญญาณประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3165-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสตชนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสตชนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสตชนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสตชนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกับBEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BECเป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงหนองแสงหนองแสงหนองแสงหนองแสง

0: บทที่9พระเยซูเจ้าทรงส่งอัครสาวก12คน
1: พระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวก12คนเข้ามาพร้อมกันประทานอำนาจเหนือปีศาจและพลังรักษาโรคทรงส่งเขาไปประกาศพระอาณาจักรพระเจ้าและรักษาโรคพระองค์ตรัสกับเขาว่า
0: เมื่อท่านเดินทางอย่านำสิ่งใดไปด้วยอย่านำไม้เท้าย่ามอาหารเงินหรือแม้แต่เสื้อสำรองไปด้วยเมื่อท่านเข้าไปในบ้านใดจงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะเดินทางต่อไปถ้าเขาไม่ต้อนรับท่านจงออกจากเมืองนั้นและสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานปรักปรามเขา
1: บรรดาอัครสาวกจึงออกไปตามหมู่บ้านประกาศข่าวดีและรักษาโรคไปทั่วทุกแห่ง
0: กษัตริย์เฮโรดและพระเยซูเจ้าก
1: ษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็ทรงรู้สึกสับสนเพราะบางคนพูดว่ายอห์นได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายบางคนพูดว่าประกาศกเอลียาได้ปรากฏแล้วบางคนว่าประกาศกในอดีตคนหนึ่งได้กลับคืนชีพแต่กษัตริย์เฮโรดตรัสว่ายอห์นนั้นเราได้ตัดศีรษะแล้วคนที่เราได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นใครเล่ากษัตริย์เฮโรดจึงทรงหาโอกาสจะพบพระองค์
0: บรรดาอัครสาวกกลับมาพระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปัง
1: เมื่อบรรดาอัครสาวกกลับมาแล้วเขาทูลทุกสิ่งที่ได้กระทำแด่พระเยซูเจ้าพระองค์จึงทรงพาเขาไปด้วยทรงปลีกพระองค์ไปยังเมืองที่มีชื่อว่าเบธไซดาแต่ประชาชนรู้จึงติดตามพระองค์ไปพระองค์ทรงต้อนรับเขาและตรัสสอนเขาเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าทรงรักษาคนที่ต้องการการบำบัดรักษาเมื่อจวนถึงเวลาเย็นอัครสาวก12คนมาทูลพระองค์ว่าขอพระองค์ทรงอนุญาตให้ประชาชนกลับไปเถิดเขาจะได้ไปตามหมู่บ้านและชนบทโดยรอบเพื่อหาที่พักและอาหารเพราะขณะนี้เราอยู่ในที่เปลี่ยวพระองค์ตรัสกับเขาว่า
0: ท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิด
1: เขาทูลว่าเราไม่มีอะไรนอกจากขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวเท่านั้นหรือว่าเราจะไปซื้ออาหารสำหรับคนเหล่านี้ทั้งหมดที่นั่นมีผู้ชายประมาณ 5,000 คนพระองค์จึงตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า
0: จงบอกให้พวกเขานั่งลงเป็นกลุ่มละประมาณ50คน
1: เขาก็ทำตามและให้ทุกคนนั่งลงพระเยซูเจ้าทรงรับขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนั้นมาทรงแหงนพระพักขึ้นมองท้องฟ้าทรงกล่าวถวายพระพรทรงบิดขนมปังส่งให้บรรดาศิษย์นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนทุกคนได้กินจนอิ่มแล้วยังเก็บเศษที่เหลือได้12กระบุง
0: เปโตรประกาศความเชื่อ
1: วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่เพียงพระองค์เดียวบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระองค์จึงตรัสถามเขาว่าประชาชนว่าเราเป็นใครเขาทูลตอบว่าบางว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้างบางว่าเป็นเอลียาบางว่าเป็นประกาศกในอดีตคนหนึ่งซึ่งกลับคืนชีพพระเยซูเจ้าตรัสถามเขาว่า
0: ท่านล่ะว่าเราเป็นใคร
1: เปโตรทูลตอบว่าพระองค์คือพระคริสต์ของพระเจ้าพระองค์จึงทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้พูดเรื่องนี้แก่ผู้ใด
0: พระเยซูเจ้าทรงทำนายครั้งแรกเรื่องพระทรมาน
1: พระองค์ตรัสว่า
0: บุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทรมานเป็นอันมาก จะถูกบรรดาผู้อาวุโสมหาสมณะและธรรมาจารย์ปฏิเสธไม่ยอมรับและจะถูกประหารชีวิตแต่จะกลับคืนชีพในวันที่3เงื่อนไขในการติดตามพระคริสตเจ้า
1: หลังจากนั้นพระองค์ตรัสกับทุกคนว่า
0: ถ้าผู้ใดอยากติดตามเราก็จงเลิกนึกถึงตนเองจงแบกไม้กางเขนของตนทุกวันและติดตามเราผู้ใดใคร่รักษาชีวิตผู้นั้นจะต้องสูญเสียชีวิตแต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตเพราะเราผู้นั้นจะรักษาชีวิตได้มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่จะได้โลกทั้งโลกเป็นกำไรแต่ต้องเสียชีวิตและพินาศไปถ้าผู้ใดอับอายเพราะเราและเพราะถ้อยคำของเราบุตรแห่งมนุษย์ก็จะอับอายเพราะเขาเมื่อเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ของพระบิดาและของพระดาทูตสวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ
1: ์พระอาณาจักรจะมาถึงในไม่ช้า
0: เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าบางท่านที่ยืนอยู่ที่นี่จะยังไม่ตายจนกว่าจะเห็นพระอาณาจักรของพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน
1: ์หลังจากพระเยซูเจ้าตรัสเรื่องนี้ประมาณ8วันพระองค์ทรงพาเปโตรยอนและยากอบขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนาอยู่นั้นลักษณะของพระพักตร์เปลี่ยนไปและฉลองพระองค์มีสีขาวเจิดจ้าทันใดนั้นบุรุษสองคนคือโมเสสและประกาศกเอลียามาสนทนากับพระองค์ทั้งสองคนปรากฏมาในสิริรุ่งโรจน์กล่าวถึงการจากไปของพระองค์ที่กำลังจะสำเร็จในกรุงเยรูซาเล็มเปโตรและเพื่อนที่อยู่ด้วยต่างก็ง่วงนอนมากเมื่อตื่นขึ้นก็เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์และเห็นบุรุษทั้งสองคนยืนอยู่กับพระองค์ขณะที่บุรุษทั้งสองคนกำลังจะจากพระเยซูเจ้าไปเปโตรทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆเราจงสร้างเพิงขึ้นสามหลังเถิดหลังหนึ่งสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสอีกหลังหนึ่งสำหรับประกาศกเอลียาเขาไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรขณะที่เขากำลังพูดอยู่นั้นเมฆก้อนหนึ่งลอยมาปกคลุมเขาไว้เมื่ออยู่ในเมฆเขากลัวมากเสียงหนึ่งดังออกมาจากเมฆว่า
0: ท่านผู้นี้เป็นบุตรของเราผู้ที่เราได้เลือกสรรจงฟังท่านเถิด
1: เมื่อสิ้นเสียงนั้นแล้วสิทธิ์ทั้งสามก็เห็นพระเยซูเจ้าเพียงพระองค์เดียวเขาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่ได้บอกเรื่องที่เห็นให้ผู้ใดรู้เลย

0: คนถูกปีศาจสิง
1: ต่อมาเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จลงมาจากภูเขาพร้อมกับศิษย์ทั้งสามคนประชาชนจำนวนมากเข้ามาเฝ้าพระองค์ทันใดนั้นชายคนหนึ่งร้องตะโกนในหมู่ประชาชนว่าพระอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าอ้อนวอนพระองค์โปรดทอดพระเนตรบุตรชายของข้าพเจ้าด้วยเขาเป็นบุตรคนเดียวของข้าพเจ้าเมื่อปีศาจเข้าสิงเขาก็ตะโกนขึ้นมาทันทีและเริ่มชักน้ำลายฟูมปากและก่อนที่ปีศาจจะออกไปมันก็จะทำให้เด็กหมดแรงข้าพเจ้าวอนขอสิทธิ์ของท่านให้ขับไล่ปีศาจแต่เขาทำไม่ได้พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: คนหัวดื้อเชื่อยากและเลวร้ายเราจะต้องอยู่กับท่านอีกนานเท่าใดจะต้องทนท่านอีกนานเท่าใดจงพาบุตรของท่านมาที่นี
1: ่ขณะที่เด็กคนนั้นกำลังเข้ามาใกล้ปีศาจก็ทำให้เด็กล้มลงชักพระเยซูเจ้าตรัสสำทับปีศาจร้ายและทรงรักษาเด็กให้หายเป็นปกติแล้วมอบเขาให้บิดาทุกคนประหลาดใจมากเมื่อเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
0: พระเยซูเจ้าทรงทำนายครั้งที่สองเรื่องพระทรมาน
1: ขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า
0: ท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลาย
1: แต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ถูกปิดบังไว้มิให้เข้าใจความหมายและเขาทั้งหลายไม่กล้าทูลถามเรื่องนี
0: ้ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด
1: บรรดาศิษย์เริ่มถกเถียงกันว่าคนใดในกลุ่มยิ่งใหญ่ที่สุดพระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงทรงจูงเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนใกล้พระองค์ตรัสว่า
0: ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆคนนี้ในนามของเราผู้นั้นก็ต้อนรับเราผู้ใดต้อนรับเราผู้นั้นก็ต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาเพราะในกลุ่มของท่านผู้ใดเล็กที่สุดผู้นั้นย่อมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดการใช้พระนามของพระเยซูเจ้าย
1: อนทูลพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์เจ้าข้าเราได้เห็นคนหนึ่งขับไล่ปีศาจในพระนามของพระองค์แต่เขาไม่ได้อยู่กับเราเราพยายามห้ามปรามไว้เพราะเขาไม่ใช่พวกเดียวกับเราแต่พระเยซูเจ้าทรงตอบว่า
0: อย่าห้ามเขาเลยผู้ใดที่ไม่ต่อต้านท่านผู้นั้นก็เป็นฝ่ายท่านการเดินทางสู่กรุงเยรูซาเล็มหมู่บ้านชาวสมาเรียไม่รับเสด็จพระเยซูเจ้า
1: เวลาที่พระเยซูเจ้าจะต้องทรงจากโลกนี้ไปใกล้เข้ามาแล้วพระองค์ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่จะเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มและทรงส่งผู้นำสารไปล่วงหน้าคนเหล่านี้ออกเดินทางและเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของชาวสมาเรียเพื่อเตรียมรับเสด็จพระองค์แต่ประชาชนที่นั่นไม่ยอมรับเสด็จเพราะพระองค์กำลังเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มเมื่อยากอบและยอนสิทธิ์ของพระองค์เห็นดังนี้ก็ทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าพระองค์ทรงพระประสงค์ให้เราเรียกไฟจากฟ้าลงมาเผาพลานคนเหล่านี้หรือไม่พระเยซูเจ้าทรงหันไปตำหนิสิทธิ์ทั้งสองคนแล้วทรงพระดำเนินต่อไปยังหมู่บ้านอื่นพร้อมกับบรรดาศิษย
0: ์ความยากลำบากในการเป็นอัครสาวก
1: ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินตามทางพร้อมกับบรรดาศิษย์ ชายผู้หนึ่งทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ไปทุกแห่งที่พระองค์จะเสด็จพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า
0: สุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงนกในอากาศยังมีรังแต่บุตรแห่งมนุษย์ไม่มีที่จะวางศีรษะ
1: พระองค์ตรัสกับอีกคนหนึ่งว่า
0: จงตามเรามาเถิด
1: แต่เขาทูลว่าขออนุญาตให้ข้าพเจ้าไปฝังศพบิดาของข้าพเจ้าเสียก่อนพระองค์ตรัสกับเขาว่า
0: จงปล่อยให้คนตายฝังคนตายของตนเถิดส่วนท่านจงไปประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า
1: อีกคนหนึ่งทูลว่าพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าจะตามพระองค์ไปแต่ขออนุญาตกลับไปร่ำลาคนที่บ้านก่อนพระเยซูเจ้าตรัสว่า
0: ผู้ใดที่จับคันไถแล้วเหลียวดูข้างหลังผู้นั้นก็ไม่เหมาะสมกับพระอาณาจักรของพระเจ้า

ระวาจาของพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่25กันยายนสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือปัญญาจารย์บทที่3ข้อ1ถึง11มีเวลาสำหรับทุกสิ่งมีเวลาสำหรับกิจการต่างๆภายใต้ท้องฟ้ามีเวลาเกิดและเวลาตายเวลาปลูกและเวลาถอนสิ่งที่ปลูกเวลาฆ่าและเวลารักษาให้หายเวลารื้อทำลายและเวลาก่อสร้างเวลาร้องไห้และเวลาหัวเราะเวลาไว้ทุกข์และเวลาเต้นรำเวลาโยนก้อนหินทิ้งและเวลาเก็บรวบรวมก้อนหินเวลาสวมกอดและเวลาละเว้นการสวมกอดเวลาแสวงหาและเวลาสูญเสียเวลาเก็บรักษาและเวลาโยนทิ้งเวลาฉีกและเวลาเย็บเวลานิ่งเงียบและเวลาพูดเวลารักและเวลาเกลียดเวลาทำสงครามและเวลาสันติคนทำงานได้ประโยชน์ใดจากงานยากลำบากของตนข้าพเจ้าเห็นงานยากลำบากที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์มีงานทำพระองค์ทรงกระทำให้ทุกสิ่งงดงามตามเวลาแต่ทรงใส่ความสำนึกถึงเวลาที่ผ่านไปไว้ในใจของมนุษย์ถึงกระนั้นมนุษย์ก็ยังไม่เข้าใจจุดเริ่มต้นและการสิ้นสุดของกิจการที่พระเจ้าทรงกระทำบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาบทที่9ข้อ18ถึง22วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่เพียงพระองค์เดียวบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระองค์จึงตรัสถามเขาว่าประชาชนว่าเราเป็นใครเขาทูลตอบว่าบางว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีลางบางว่าเป็นเอลียาบางว่าเป็นประกาศกในอดีตคนหนึ่งซึ่งกลับคืนชีพพระเยซูเจ้าตรัสถามเขาว่าท่านล่ะว่าเราเป็นใครเปโตรทูลตอบว่าพระองค์คือพระคริสต์ของพระเจ้าพระองค์จึงทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้พูดเรื่องนี้แก่ผู้ใดพระองค์ตรัสว่าบุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทรมานเป็นอันมากจะถูกบรรดาผู้อาวุโสมหาสมณะและธรรมาจารย์ปฏิเสธไม่ยอมรับและจะถูกประหารชีวิตแต่จะกลับคืนชีพในวันที่สาม

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนชนที่รักทุกท่านในที่สุดเราก็มาถึงวันที่25 กันยายนครับจากหนังสือปัญญาจารย์เขียนหน้าฝั่งนะครับพี่น้องบอกว่าหนุ่มสาวเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำนี่แหละครับที่นักบุญออกัสติโนหรือนักบุญออกัสตินเนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านใจความว่าจงรักพระเจ้าและทำตามใจซึ่งมันก็ขัดกันอยู่นะครับถ้ารักพระเจ้าและทำตามใจไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคงจะรักพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลือกพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะทำสิ่งที่เราเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาว์วัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ในทุกเช้าบางทีตอนที่สองที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันกันแบบเป็นแบบตายเลยไม่ทราบว่าเขามีการพนันอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่เราดูแล้วเนี่ยเขามีพลังจริงแต่ว่าความคิดของเขานั้นมันไม่ถูกต้องในเมื่อปัญญาจารย์บอกว่าจงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในระบบเราจะไม่ทำสิ่งที่เราจะถูกพิพากษาไปในทางลบนะครับพี่น้องฉะนั้นพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมและเอวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกได้เลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตน ันนี้ต่างหากพี่น้องที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระวิญญาณประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ฉันจะผ่านทางนี้เพียงครั้งเดียวสิ่งที่ฉันทำได้ขวาเมตตากรุณาที่ฉันแสดงออกมาได้ฉันควรทำเพราะฉันจะได้เดินทางผ่านทางสายนี้อีกสายนี้อีกสายนี้อีกสายนี้จากหนังสือขัดเงาใจพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่25กันยายนสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือปัญญาจารย์บทที่3ข้อ1ถึง11มีเวลาสำหรับทุกสิ่งมีเวลาสำหรับกิจการต่างๆภายใต้ท้องฟ้ามีเวลาเกิดและเวลาตายเวลาปลูกและเวลาถอนสิ่งที่ปลูกเวลาฆ่าและเวลารักษาให้หายเวลารื้อทำลายและเวลาก่อสร้างเวลาร้องไห้และเวลาหัวเราะเวลาไว้ทุกข์และเวลาเต้นรำเวลาโยนก้อนหินทิ้งและเวลาเก็บรวบรวมก้อนหินเวลาสวมกอดและเวลาละเว้นการสวมกอดเวลาแสวงหาและเวลาสูญเสียเวลาเก็บรักษาและเวลาโยนทิ้งเวลาฉีกและเวลาเย็บเวลานิ่งเงียบและเวลาพูดเวลารักและเวลาเกลียดเวลาทำสงครามและเวลาสันติคนทำงานได้ประโยชน์ใดจากงานยากลำบากของตนข้าพเจ้าเห็นงานยากลำบากที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์มีงานทำพระองค์ทรงกระทำให้ทุกสิ่งงดงามตามเวลาแต่ทรงใส่ความสำนึกถึงเวลาที่ผ่านไปไว้ในใจของมนุษย์ถึงกระนั้นมนุษย์ก็ยังไม่เข้าใจจุดเริ่มต้นและการสิ้นสุดของกิจการที่พระเจ้าทรงกระทำบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุลูกาบทที่9ข้อ18ถึง22วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่เพียงพระองค์เดียวบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระองค์จึงตรัสถามเขาว่าประชาชนว่าเราเป็นใครเขาทูลตอบว่าบางว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้างบางว่าเป็นเอลียาบางว่าเป็นประกาศกในอดีตคนหนึ่งซึ่งกลับคืนชีพพระเยซูเจ้าตรัสถามเขาว่าท่านล่ะว่าเราเป็นใครเปโตรทูลตอบว่าพระองค์คือพระคริสต์ของพระเจ้าพระองค์จึงทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้พูดเรื่องนี้แก่ผู้ใดพระองค์ตรัสว่าบุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทรมานเป็นอันมากจะถูกบรรดาผู้อาวุโสมหาสมณะและธรรมจารย์ปฏิเสธไม่ยอมรับและจะถูกประหารชีวิตแต่จะกลับคืนชีพในวันที่สาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระหัตถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับปัญญาจารย์มีความสนใจเรื่องธรรมล้ำลึกของการเวลาเขาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาของมันเกิดขึ้นในเวลาที่กำหนดและเหมาะสมสำหรับทุกสิ่งแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมมีอะไรเป็นเครื่องรับประกันได้บ้างดูเหมือนว่ามนุษย์ทำอะไรไม่ได้กับเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวินาทีเขาไม่สามารถบังคับเวลาให้หยุดเดินหรือหยุดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแท้ที่จริงชีวิตเป็นสิ่งเรียบง่ายไม่สลับซับซ้อนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เพียงไม่กี่อย่างเช่นมีเวลาเกิดและเวลาตายมีเวลารักและเวลาเกลียดมีเวลาร้องไห้และเวลาหัวเราะมีเวลาอยู่ด้วยกันและเวลาแยกจากกันมีเวลานิ่งเงียบและเวลาพูดมีเวลารื้อมีเวลาทำลายและเวลาก่อสร้างเป็นต้นมนุษย์เวียนว่ายอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เหมือนอยู่ในกรงที่เขาไม่สามารถหลุดรอดออกมาได้แต่ก็มีความหมายในทุกสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำและจัดให้เหมาะกับเวลาของมัน แต่มนุษย์ไม่ยอมรับองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้มนุษย์มีความต้องการและความจำเป็นที่จะต้องถามตนเองเกี่ยวกับชีวิตที่อยู่เหนือการเวลาในแต่ละขณะเป็นความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองทั้งหมดทันทีที่มนุษย์พ้นจากเวลาแต่ละขณะเขาก็พบกับความขัดแย้งปัจจุบันการไม่สอดคล้องกับอดีตการเสมอไปอันที่จริงอดีตของความยุติธรรมอาจตามด้วยปัจจุบันที่ล้มเหลวก็ได้หรือในทางกลับกันมนุษย์เจริญชีวิตอยู่กับอนาคตเขาฝันถึงมันและอยากจะไปให้ถึงแต่อนาคตก็หนีหายไปจากเขาเมื่อมนุษย์ค่อยๆออกจากอนาคตและผูกปัจจุบันติดไว้กับอดีตเขาค้นพบว่าอำนาจไม่กลับมาดังนั้นบทสรุปคืออะไรคำตอบก็คือไม่มีอะไรดีไปกว่าการมอบความไว้วางใจไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งก็คือความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าในความคิดของปัญญาจารย์นั่นเองแต่การไม่สูญเสียปัจจุบันเป็นความปรีชาฉลาดเวลาหนึ่งเดียวที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้อยู่ในกำมือของมนุษย์นบุลูการนำหัวข้อพระวรสารของเมื่อวานขึ้นมากล่าวอีกครั้งวันนี้พระเยซูเจ้าเองทรงหันไปถามบรรดาศิษย์ของพระองค์ด้วยคำถามเดียวกันประชาชนว่าเราเป็นใครคำตอบของประชาชนมีความหลากหลายถึงแม้คำตอบของบรรดาศิษย์จะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่อย่างน้อยก็เป็นที่เข้าใจได้ด้วยเหตุนี้พระเยซูเจ้าจึงห้ามมิให้เขาพูดการยอมรับว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเมสสิยาห์เท่านั้นยังไม่พอคำถามก็คือพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์แบบไหนคำตอบคือเป็นพระเมสสิยาห์ที่จะต้องถูกตรึงกางเขนซึ่งเป็นศูนย์กลางของความเชื่อการถูกตรึงกางเขนไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่เป็นความตั้งใจเป็นแผนการของพระเป็นเจ้าสิ่งนี้เป็นความใหม่ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนหลายคนถือเป็นเรื่องสะดุดการประทับอยู่ของพระเป็นเจ้าแสดงออกมาบนเส้นทางแห่งกางเขนในการมอบตนในความรักซึ่งยอมถูกขัดแย้งและดูเผินๆเหมือนเป็นการพ่ายแพ้แต่หนทางแห่งการเขียนจะนำไปสู่การกลับคืนชีพการอุทิศตนหรือมอบตนจนหมดสิ้นให้กับความตายเป็นชัยชนะของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

สิ่งที่คุณกระทำมันพูดดังจนดับเสียงที่คุณกำลังพูดจากหนังสือกิจการ

คนที่แสวงหาสิ่งของก่อนแสวงหาพระเจ้าทางของเขาก็จะไม่สิ้นสุดแต่ความกระหายจะไม่ดับได้

0: คนที่แสวงหาสิ่งของก่อนแสวงหาพระเจ้าทางของเขาก็จะไม่สิ้นสุดแต่ความกระหายจะไม่ดับได้
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ผู้ให้ชีวิตจอห์นบทที่15
1: ผู้ที่มีความไว้วางใจในพระเป็นเจ้าและปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ผู้นั้นจะไม่มีวันตายและจะมีชีวิตรอดตลอดไปแม้เขาตายแล้วเขาก็จะกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกและจะไม่ตายอีกเลยดังที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า
0: เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงกลับเป็นขึ้นมาและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้เขาตายแล้วก็จะยังมีชีวิตอีกและทุกคนที่มีชีวิตและไว้วางใจในเราจะไม่ตายเลย

0: รับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
2: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
2: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
2: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
2: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
0: ขอเชิญรับฟังและร่วม

0: ในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: สตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาผู้ลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์และเสด็จมาประทับ
1: อยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: วันทามารี
1: เตรียมด้วยพระสัทธาพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาผู้ลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนโปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเธอพระชนีเจ้าค่ะ ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
2: ข้าแต่พระเจ้าทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย
1: ์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระอัศทานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึงพาทรมานและการเข็น

0: สิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสันธานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร อาเมน
1: พระบัญญัติ10ประการ
0: 1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์4จงนับถือบิดามารดา5อย่าฆ่าคน6อย่าผิดประเวณี7อย่าลักขโมย8อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น9อย่าปลงใจผิดประเวณี10อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น
1: พระบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร
0: 1จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ2จงรับศีลอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง3จงรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา4จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด5จงบำรุงพระศาสนาจักรตามความสามารถ
1: บทแสดงความเชื่อ
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักรสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: บทแสดงความหวัง
0: ข้าแต่พระเจ้า

0: านพระหันสถานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมน
1: บทแสดงความรัก
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: บทแสดงความทุกข์
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเครื่องพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชาพระหันสถานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: ข้าแต่พระเทวดามีคายแอน
0: โปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากับการปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมน
1: พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ทรงพระเมตตาเถิด
1: ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารี
0: ช่วยวิงวอนเถิด

0: เชิญพี่น้องนั่งคุณพ่ออ่านจุดประสงค์มิสามิสาในเช้านี้สุขสำราญครอบครัวคุณวิบูลคุณกาธารินากีรตาพรสีปั่นโอกาสครบรอบแต่งงาน22ปีอุทิศให้พ่อเบเนดิกต์กรไก่พิลาจันทร์ครบ4ปีอุทิศให้ยวงประยงอุดมเดชครบ28ปีมีคายแอนณลงอุดมเดชครบ8ปีเซเซเลียออนชนดาอุดมเดชมาริอาสมยงร่มโพชัยวิญญาณในไฟชำระและเพื่อความสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อชาตรีบุตรดีด้วงสุขสำราญนางสิรินทิพย์อุลล่าซิสเตอร์อัชราพันธ์อุลล่านางสาวปรมพรอุลล่านายธนดลอุลล่านางวรคณาดิจเจริญนางนพสินดิจเจริญอุทิศดวงวิญญาณเปาโลพันรบเซเซริอาดาเดียนยวงพิชัยกัลยาบาลยอแซบนิราชสุวรรณโนและดวงวิญญาณญาติพี่น้องที่ลงลับเพื่อสุขภาพของคุณพ่อชำนาญคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสุวัฒน์คุณมนัสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชรเจตจุสานุสนครอบครัวคุณวันธนีกิรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาคุณวิชัยเอี่ยมวรางคุณแม่มิเรียมแม่อักเนสบุญรักษาสมาชิกเซอร์เซนปรอนเดชาร์ทุกคนอุทิศให้พระเคนานันพระคารินันเลนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซปสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรักษ์พระดาเปโตศักดาคุณพ่อโควิดคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงวิสุทธิรพงศ์ทิเลสาจารุวันแก่ยุวรางกูลคุณอนุรักษ์ฉายแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองค์อยู่หัววันอันนาเรียมอภิสกุลชาติเปโตทวัชชัยอภิสกุลชาติมาริอาสวรรณาอภิสกุลชาติคุณหมอเอ็มมานูเอลประสิทธิ์จันทราทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทราทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุรักษ์สุขถาวรเซอร์เอ็งเจลินผิวเกี้ยงเพื่อสุขภาพของกำนันศรีนวลคุณนิสานาจศนุสนยอแซบสุรพลปลังกลางนางปิยาพรอุดมเดชเอมานูเอลพิทักษ์โสบุญบราเดอร์รุยคุณพุนมิสเตอร์คาวเดียคุณพ่อเสกสมกิจมงคุณซิสเตอร์เอมาคูลาตาอุทิศดวงวิญญาณยอนบัพติสต์แก้วเจริญพงษ์มาริอาสุภาพเจริญพงษ์เปาโลอินทวีใจเสรียอแซบสุนันจำปาราชเปโตชูเกียรติโจสนุสนเชิญพี่น้องยืนเดชพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: อรุณสวัสดิ์คณะสงฆ์ซิสเตอร์พี่น้องที่รักตลอดจนลูกๆนักเรียนคำสอนที่รักทุกคนทุกๆวันเรามาสรรเสริญพระเป็นเจ้าผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณเช่นเดียวกันพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่างเราในการอธิษฐานภาวนาในวันนี้เมื่อเราอธิษฐานภาวนาเราก็จะได้รับพละกำลังจากพระเป็นเจ้าในการดำเนินชีวิตพี่น้องก่อนที่เราจะร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสรรพ

0: ดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทุกสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
0: อาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิน
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิน
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทิน
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทิน
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิน
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิน
1: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงกำหนดให้ความรักต่อพระองค์และเพื่อนมนุษย์เป็นหัวใจของธรรมบัญญัติทั้งหมดโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งสองข้อนี้เพื่อสมจะได้บรรลุถึงชีวิตนิรันดร ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
0: อาเมน
2: บทอ่านจากหนังสือปัญญาจารย์มีเวลาสำหรับทุกสิ่งมีเวลาสำหรับกิจการต่างๆภายใต้ท้องฟ้ามีเวลาเกิดและเวลาตายเวลาปลูกและเวลาถอนสิ่งที่ปลูก

0: สวมกอดและเวลาเว้นการสวมกอดเวลาแสวงหาและเวลาสูญเสียเวลาเก็บรักษาและเวลาโยนทิ้งเวลาฉีกและเวลาเย็บเวลานั่งเงียบและเวลาพูดเวลารักและเวลาเกลียดเวลาทำสงครามและเวลาสันติคนงานได้ประโยชน์ใดจากงานยากลำบากของตนข้าพเจ้าเห็นงานยากลำบากที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์มีงานทำพระองค์ทรงกระทำให้ทุกสิ่งงดงามตามเวลาแต่ทรงใส่ความสำนึกถึงเวลาที่ผ่านไปไว้ในใจของมนุษย์ถึงกระนั้นมนุษย์ก็ยังไม่เข้าใจจุดเริ่มต้นและการสิ้นสุดของกิจการที่พระเจ้าทรงกระทำพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอขอบพระคุณพระเจ้า

ขอถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าหลักศิลาของข้าพเจ้าพระองค์ทรงฝึกมือของข้าพเจ้าเพื่อทำสงครามพระองค์ทรงเป็นความรักมั่นคงและป้อมปราการของข้าพเจ้าทรงเป็นที่มั่นที่ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นเช่น

้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้ามนุษย์เป็นผู้ใดที่พระองค์ทรงต้องเฝ้าดูแลบุตรแห่งมนุษย์เป็นผู้ใดที่พระองค์ทรงคำนึงถึงมนุษย์เป็นเหมือนลมหายใจเฮือกเดียววันของเขาผ่านไปเหมือนเงา

บุตรแห่งมนุษย์มาเพื่อรับใช้ผู้อื่นและมอบชีวิตของตนเป็นสินไถ่เพื่อทั้งมวล

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่เพียงพระองค์เดียวบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระองค์จึงตรัสถามเขาว่าประชาชนว่าเราเป็นใครเขาทูลตอบว่าบ้างว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้างบ้างว่าเป็นเอลียาบ้างว่าเป็นประกาศกในอดีตคนหนึ่งซึ่งกลับคืนชีพพระเยซูเจ้าตรัสถามเขาว่าท่านล่ะว่าเราเป็นใครเปโตรทูลตอบว่าพระองค์คือพระคริสต์ของพระเจ้าพระองค์จึงทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้พูดเรื่องนี้แก่ผู้ใดพระองค์ตรัสว่าบุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทรมานเป็นอันมากจะถูกบรรดาผู้อาวุโสมหาสมณะและธรรมาจารย์ปฏิเสธไม่ยอมรับและจะถูกประหารชีวิตแต่จะกลับคืนชีพในวันที่สามพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญ

พี่น้องมันมีเพลงหนึ่งที่ทางอารามชอบร้องแล้วก็ร้องเป็นประจำคือจำไม่ได้ว่าชื่อเพลงอะไรแต่ว่าจำได้แค่เนื้อหาว่ามีเวลาสำหรับทุกสิ่งก็เป็นเพลงที่คุ้นหูและร้องอยู่บ่อยๆวันนี้หนังสือปัญญาจารย์ได้ทำให้เรารู้ว่าเวลาหลายครั้งนั้นก็ไม่ใช่เวลาของเราแต่เป็นเวลาที่จะต้องเกิดขึ้นถ้าจะมองดูแล้วเวลาเป็นของใครหลายคนก็บอกว่าเวลาเป็นของผมเวลาเป็นของฉันเวลาเป็นของหนูแต่ถ้าจะมองดูจริงๆแล้วเวลาเป็นของพระเป็นเจ้าเพราะพระเป็นเจ้าทรงกำหนดเวลาซึ่งหลายๆครั้งเราคิดว่าเราอยากทำสิ่งนี้วางแผนไว้อย่างดีแต่ก็ไม่ได้ทำวางแผนไว้สิ่งนั้นอย่างดีแล้วแต่ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเวลาทำให้เพราะเวลานั้นเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอแต่ตรงกันข้ามเวลาที่จะเกิดขึ้นนั้นเราวอนขอพระพรจากพระเป็นเจ้าขอว่าให้ทำสิ่งนี้ให้ได้ดีด้วยเถิดการทำสิ่งนั้นกลับดีขึ้นกลับสำเร็จขึ้นกลับเขาเรียกว่ากลับประสบสิ่งที่ดีขึ้นตามแผนตามสิ่งที่วางไว้ซึ่งหลายๆครั้งทั้งเกิดขึ้นดีและไม่ดีหลายคนก็จะบอกว่าเวลาที่มันเกิดขึ้นไม่ดีนั้นโอ้เป็นอย่างพระเป็นเจ้าคือบุอวยพรเลยเป็นอย่างฝนคือตกตอนนี้เนาะตากเข่าอยู่เป็นอย่างฝนคือตกตอนนี้เนาะกำลังทำกิจกรรมตรงนี้อยู่กำลังสนุกสนานแต่ทำไมถึงมีฝนเวลาที่จะมีฝนมีแดดนั้นหลายๆครั้งเราห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญเราไว้ใจในพระเป็นเจ้าฝากกิจการต่างๆเหล่านั้นไว้ในอ้อมพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเวลานั้นจะทำให้แล้วพระเป็นเจ้าจะทำให้เวลานั้นสมบูรณ์หลายๆครั้งอาจจะมีปัญหาอุปสรรคแต่สิ่งที่สำคัญใจเราทำให้เกิดความสมบูรณ์บางทีไม่ประสบผลสำเร็จแต่เราเข้าใจว่าเออทำไมพระเป็นเจ้าถึงทำให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ประสบผลสำเร็จไม่ไปเป็นตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้นี่คือเวลาที่พระเป็นเจ้ามอบให้กับเราแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่สำคัญวันนี้พระเยซูเจ้าเป็นตัวอย่างสำหรับเราในการอธิษฐานภาวนาเวลาที่พระเยซูเจ้าจะทรงเกิดขึ้นในชีวิตของพระองค์เมื่ออธิษฐานภาวนาอยู่คนเดียวพระองค์พูดคุยปฏิสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าทำให้เกิดญาณอย่างรู้และทำนายถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของพระองค์คือจะทรงถูกมอบให้แก่บรรดามหาสมณะธรรมอาจารย์ฟาริสีจะถูกตรึงกางเขนและจะสิ้นพระชนม์แต่สิ่งที่พระเยซูเจ้าทำหนีไหมหนีการเกณฑ์ไหมไม่หนีหลีกเลี่ยงไหมไม่หลีกเลี่ยงแต่ตรงกันข้ามพระเยซูเจ้ากับเดินไปหาการเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันเราทุกคนคริสเตียนมีเวลาที่พระเป็นเจ้ามอบให้กับเราเหมือนกันพระเป็นเจ้ามอบเวลาให้กับเรา24ชั่วโมงพี่น้องหลายคนใช้เวลานี้ในการมาวัดมาขอพรมาอธิษฐานไม่ใช่ภาวนาเพื่อตัวเองเท่านั้นภาวนาเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อสังคมเพื่อโลกเป็นเวลาแห่งพระพรที่พระเป็นเจ้ามอบให้กับเราถึงแม้ว่าโลกจะตื่นขึ้นมาจะทำงานจะแสวงหาผลประโยชน์แต่เราหันหน้าหาพระเป็นเจ้าก็เป็นตัวอย่าง
เป็นเวลาที่เราใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ที่สุดในการวอนขอพระพรจากพระเป็นเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: พี่น้องจงภาวนาขอพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงพระกรุณารับบรรณาการจากประชากรของพระองค์ขอให้สักการะบูชาศักดิ์สิทธิ์นี้บันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับพระพรที่เชื่อและหวังในฐานะบุตรของพระองค์ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนพระพรองบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาเพราะพระทัยดีทรงลงพระอาทยาเพราะพระยุติธรรมทรงกอบกู้คืนมาเพราะพระเมตตาเดชพระบารมีพระคริสต์เจ้าอาศัยพระบารมีเทพนิกรร่วมกันแซ่ซ้องสรรเสริญพระบรมเดชานุภาพขอบุญให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับชาวสวรรค์เหล่านั้นว่าดัง

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์พระรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในตำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
1: พระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังบันดาลชีวิตกับเทวโลหิตบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและปรหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นเดียวกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตุลเวรเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์และบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นกับครอบครัวที่ขอมิซาสุขสำราญพิเศษในเช้าวันนี้ความจดจ่อประสงค์ต่างๆที่เราต้องการเราอุทิศข้าพเจ้าภาวนาให้กับดวงวิญญาณของญาติพี่น้องผู้รับของเราทุกคนในมิซาในเช้าวันนี้ด้วยภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาเพื่อสุขภาพของเสด็จพระสันตะปาปาบิดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ป่วยขณะนี้ด้วย
3: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาครัสสาวกบุญยราศีมรณะสักขีชาวไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อ
0: าศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรเวลาแห่งการอธิษฐานภาวนาของพวกเรามีทุกวันเช่นเดียวกันพระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาพร้อมกันว่า
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสง

0: พระเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เห็นว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสครัสสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะ

0: ครับวันนี้ก็จะมีการปั่นจักรยานของนะครับภาคประชาชนก็พี่น้องจิตอาสาที่อยากร่วมในกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพนะครับห่างโรคห่างไกลยาเสพติดนะครับในตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับจุดรวมพลลงทะเบียนนะครับก็จะเป็นที่หน้าวัดหน้าหัวเรือของพวกเรานะครับก็จะมีการลงทะเบียนแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับเริ่มจริงๆก็จะประมาณ9:15-30 นาทีก็จะปล่อยขบวนเป็นชุดชุดละ25-30คันนะครับก็ปล่อยไปแล้วก็ตามถนนที่กำหนดไว้และไปเรียบหนองหารแล้วก็กลับมาที่วัดของพวกเราเหมือนเดิมพี่น้องที่สนใจนะครับอยากร่วมปั่นจักรยานนะครับและในวันพรุ่งนี้กีฬาเซนต์ไมเคิลครับครั้งที่4นะครับก็ลูกหลานของพวกเราแล้วก็ลูกหลานจากหมู่บ้านต่างๆก็จะมาแข่งขันกีฬาเซนต์ไมเคิลครับไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลฟุตบอลเด็กคำสอนตะกร้อแล้วก็แบดมินตันบาสเกตบอลนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสมทบสนับสนุนมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานศีลศักดิ์สิทธิ์ชุบชูข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วขอทรงพระกรุณาอุ้มชูช่วยเหลือไว้ตลอดไปให้ข้าพเจ้าใช้ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อดำเนินชีวิตให้สมจะได้รับผลการขอบกู้ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: คณะสงฆ์ร่วมอวยพรพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่านเทอญ
1: อาเมน
0: พิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจบไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิด
1: ขอ

0: ทภาวนาเพื่อความสำเร็จในการงานข้าแต่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าขอพระองค์อำนวยพระพรลงมาเหนือทุกสิ่งที่ลูกกระทำไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนการพักผ่อนหย่อนใจลูกปรารถนาจะทำทุกสิ่งที่พระองค์ประสงค์เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ปราศจากความช่วยเหลือของพระองค์ลูกจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยโปรดมาสถิตใกล้ชิดลูกและนำทางลูกขอพระองค์โปรดอำนวยพระพรมาอย่างกิจการงานของบิดามารดาของลูกด้วยโปรดประทานรางวัลตอบแทนท่านทั้งสองที่ช่างดีต่อลูกและทำทุกสิ่งเพื่อความสุขของลูกลูกขอถวายความคิดวาจาและกิจการแด่พระหฤทัยของพระองค์พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าลูกรักพระองค์
1: พระเจ้าค่ะ
0: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า

0: ได้เถิด
1: พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน
0: ทรงประเมตตาเถิด
1: ราชินีแห่งสันติภาพ
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: นักบุญโยเซฟ
0: ช่วยวิงวอนเถ
1: ิ
0: ด
1: นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: อัครเทวดามีค่ะ

บทอ่านจากปรวรสารบุญลูกาบทที่9ข้อที่43ขอถึงข้อที่45เวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ถูกปิดบังไว้ไม่ให้เข้าใจความหมายแต่เขาทั้งหลายก็ไม่กล้าทูลถามเรื่องนี้

ในที่สุดเราก็มาถึงวันที่25กันยายนครับจากหนังสือปัญญาจารย์เขียนหน้าฝั่งนะครับพี่น้องบอกว่าหนุ่มสาวเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำนี่แหละครับที่นักบุญออกัสตินโอหรือนักบุญออกัสตินเนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านใจความว่าจงรักพระเจ้าและทำตามใจซึ่งมันก็ขัดกันอยู่นะครับถ้ารักพระเจ้าและทำตามใจไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคงจะรักพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลือกพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะทำสิ่งที่เราเห็นว่าพระเป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาว์วัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ในทุกเช้าบางทีตอนที่สองที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันกันแบบเป็นแบบตายเลยไม่ทราบว่าเขามีการพนันอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่เราดูแล้วเนี่ยเขามีพลังจริงแต่ว่าความคิดของเขานั้นมันไม่ถูกต้องในเมื่อปัญญาจารย์บอกว่าจงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในระบบเราจะไม่ทำสิ่งที่เราจะถูกพิพากษาไปในทางลบนะครับพี่น้องฉะนั้นพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมและเอวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกได้เลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอม

ถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตนอันนี้ต่างหากพี่น้องที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระวิญญาณประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลก
1: ผู้นำสหรัฐและจีนพบหารือกันที่ทำเนียบขาวของสหรัฐท่ามกลางประเด็นด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทั้งสองประเทศกำ